0: 3กูรูคนข่าวชื่อดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทิพย์ประภานะครับและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยมีไฮไลท์อะไรกันบ้างวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำเนี่ยก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
1: แล้วค่ะในวันที่2นะคะก็จะเยือนพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันที่3ค่ะก็ไปชมนะคะความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไฮไลท์นะคะมื้อกลางวันนะคะก็จะได้พบปะพูดคุยนะคะอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธานนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทั้งหมดนี้เราเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศนะทุกมื้อนะคะราคาพิเศษนะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะอย่างที่บอกไปตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0943966649และเบอร์0868251444ค่ะน
0: ่
1: าสนใจนะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเต็มนะคะ
0: เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเพิ่งจะมีโอกาสเดินทางไปพิษณุโลกพอดีเลยเมืองสองแควนะครับก็ได้ไปชมไปสักการะพระพุทธชินราชนะครับในวันวิสาขบูชาพอดีก็งดงามมากนะครับแล้วก็วังจันทร์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าได้มีการปรับโฉมปรับภูมิทัศน์นะครับก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะดังนั้นเนี่ยทริปนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสองแควนะเมืองสองแควที่ผมเพิ่งไปมานี่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยครับ
1: นะคะ
0: มาดูข่าวสารกันต่อนะคะครับอ่ะแต่คุณลิซ่าเมื่อสักครู่นี้ขอขยายความนิดนึงว่าผมก็เลยเข้าไปดูใน rank CWUR ซึ่งเป็นอีกแรงกิ้งนึงที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไปดูด้วยความสนใจนะก็อยากจะไปดูว่าที่1ในเอเชียที่1ในอาเซียนของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าถ้าเป็นท็อป10เนี่ยก็จะคล้ายๆก็จะเป็นมหาลัยของสหรัฐกับอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันดับที่1ของอาเซียนนะคุณลิซ่าอันดับที่80ครับคือ NUS National University of Singapore นะครับส่วนอันดับที่1ของเอเชียเนี่ยคือปกติถ้าเป็นแรงอื่นเนี่ยอันดับที่1อาจจะเป็น NUS หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของทางจีนแต่ว่าอันดับที่ดีที่สุดของเอเชียนะครับอยู่ที่อันดับ13ของโลกนะในแรงกิ้งนี้นะครับคือ University of Tokyo นะหรือว่าโทไดของญี่ปุ่นนี่ก็เพิ่มไปดูเล่นๆต่อจากที่คุณลิซ่าได้เอาแรงกิ้งนี้มาบอกอันดับ1ก็แน่นอน Harvard อันดับ2ก็ MIT อันดับ3Stanford นะฮะ
1: นะคะเผื่อใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูแต่ว่าที่นำข่าวนี้มาเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเวียดนามนะคะที่ในปีนี้เนี่ยค่ะ6มหาวิทยาลัยเนี่ยติดท็อป 10% แปลว่าเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ขยับขึ้นมาหลายอันดับอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเมื่อพูดถึงเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวของเวียดนามดูว่าตัวเลขนี้ก็ก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะคะInternational arrivals to Vietnam reach record high in first 5 months นะคะก็พูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนประเทศเวียดนามในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะพุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะทุบสถิติใหม่ของช่วงเวลาเดียวกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นฟูอย่างแข็งแกร่งแล้วก็การเติบโตต่อเนื่องนะคะของเรื่องการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะคะจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามนะคะพบว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวียดนามนะคะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึงประมาณ 10.6 ล้านคนค่ะ คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะคะเฉพาะในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวนะคะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเวียดนามมากถึง 1.78 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะถือว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าการเริ่มต้องเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นเป็นช่วงเมษายนนี่แหละค่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าคงรักษามาตรฐานการเติบโตในระดับสูงเอาไว้ได้อยู่นะคะปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามนะคะทะยานสู่จุดสูงสุดนี้นะคะก็มาจากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของสภาพ

0: ุ้นการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนะคะประกอบกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเดินทางนะคะที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกนะคะถ้าหากเจาะลึกไปที่ช่องทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติเนี่ยที่เข้ามายังเวียดนามก็จะพบว่าการเดินทางทางอากาศเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสายการบินต่างๆเข้ามาสูงถึง 8.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 82.3 นะคะของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะเติบโตร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะขณะที่รองลงมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเดินทางทางบกนะคะและชายแดนนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำผ่านเรือสำราญแล้วก็เรือท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็เป็น3อันดับแรกเลยนะคะเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของตลาดนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะตลาดเอเชียก็ยังคงเป็นตลาดที่มาเดินทางเข้าสู่เวียดนามมากที่สุดสร้างรายได้ให้กับเวียดนามได้เยอะที่สุดนะคะก็จะนำด้วยตลาดอย่างจีนญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียแล้วก็คนไทยนะคะที่ไปเที่ยวเวียดนามขณะเดียวกันค่ะตลาดจากทวีปอเมริกาก็มีการขยายตัวที่น่าจับตามองนะคะโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะแต่กลุ่มที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็เติบโตอย่างร้อนแรงที่สุดในเวลานี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปค่ะนำโดยรัสเซียนะที่มียอดนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะควบคู่กับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นหลากหลายประเทศที่สนใจไปเวียดนามในขณะนี้นะคะจริงๆลิซ่าเองเนี่ยเพิ่งที่จะไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกเลยเห็นได้เลยว่าไปเมืองยาจางที่เป็นเมืองทะเลของเขารู้สึกสัมผัสได้เลยว่าต่างชาติเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่เยอะมากๆและคนรัสเซียก็เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าทำผลงานมาได้ดีเรื่องของการท่องเที่ยวในปีนี้จนทุบสถิติได้เลยค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเนื้อหอมนะฮะเวียดนามนะครับอ่ะขอไปดูอีกสักข่าวหนึ่งสั้นๆ นะฮะก็จะทำไหมเนี่ยก็เป็นข่าวที่ไปดูเกี่ยวกับญี่ปุ่นละกันนะครับใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับก็เตือนกันอีกครั้งนึงนะนอกเหนือจากสภาพภูมิอากาศแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังคือโรคหัดนะฮะตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยโรคหัดในญี่ปุ่นนะครับสูงเกิน500รายละเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่ปี2562นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยปี62เนี่ยเป็นปีที่จำนวนผู้ป่วยหัดเนี่ยมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยที่สถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพของญี่ปุ่นก็รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหัดนะฮะรายใหม่จำนวน11รายในช่วง1สัปดาห์จนถึงวันที่24พฤษภาคมซึ่งทำให้จำนวนสะสมของปีนี้อยู่ที่511รายนะโดยเชื่อว่าร้อยละ70ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อในญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากโรคหัดนะได้รับการประกาศว่าถูกกำจัดซึ่งโรคกำถูกประกาศไปก่อนนั้นว่ากำจัดสิ้นซากไปแล้วเนี่ยนะครับจึงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการติดตัวเข้ามาจากญี่ปุ่นเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าไม่มีแล้วนะก็อาจจะต้องมีมาตรการคุมเข้มเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็กระทรวงเองก็กำลังเรียกร้องให้พาเด็กไปฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อยู่นะฮะหัดระบาดที่ญี่ปุ่นนะครับอาการของโรคนะครับมีไข้ไอแล้วก็มีผื่นคันในกรณีหนักเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับอ่ะใครไปญี่ปุ่นก็ระวังด้วยนะฮะเรื่องของหัดครับ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตค่ะ
1: ครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Cot News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาครับ

0: กู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤษ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับนะฮะวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันในหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาแต่ว่าก่อนอื่นคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
3: ค่ะมาทวงของรางวัลค่ะคุณกฤษคะ
2: ครับผมวันนี้มีคุกกี้เมียนมานะฮะหน้าตาไม่สวยแต่ว่าอร่อยครับก
1: ็
2: เลยมาปลาครับก็มี3รางวัลเช่นเคยนะครับคำถามง่ายๆนะครับก็คือแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่จากเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นมรดกของตั้งแต่ยุคสมัยอังกฤษสร้างทิ้งไว้ให้นะครับ อยู่ที่รัฐไหนนะครับ A ก็รัฐกะหยา B ก็รัฐกะเหรี่ยงครับครับผม
3: ค่ะคำถามนะคะเดี๋ยวขอทวนคำถามอีกทีนึงแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่ของเมียนมานะคะที่เป็นมรดกที่สร้างขึ้นสมัยอังกฤษนะคะอยู่ในรัฐไหนของเมียนมานะคะ A คือรัฐกะหยานะคะแล้วก็ B คือรัฐกะเหรี่ยงนะคะสำหรับใครสรุปนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS 4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะ
2: ครับก็ครับผมก็จากนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมานะครับประกาศออกมาเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็คือรัฐบาลเองก็อยากให้ประชาชนในช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันฮะสงครามอิหร่านอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยทำให้ปั่นป่วนไปทั้งโลกนะครับเมียนมาก็เช่นเดียวกันนะครับ
1: ไม่รอดนะฮะครับ
2: รัฐบาลก็เลยบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริมก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับไม่ทันสมัยมากนะทันเทรนด์ของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามผมนะครับผมก็คิดว่าเรื่องของการพลังงานสะอาดของเมียนมาเนี่ยที่บอกว่าให้ส่งเสริมให้ทางประชาชนเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะครับซ
1: ึ่
2: งตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นการตอบโจทย์ก็ได้เพราะว่าผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นแค่ยาพาราเซตามอลที่ให้คนกินชั่วคราวนะครับก็คือสามารถรักษาการเจ็บป่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละก็เพราะว่าเมียนมาเองก็อย่างที่ทราบนะครับว่าข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าการจำกัดทางในการซื้อนะครับก็คงจะซื้อสินค้าได้ในลักษณะคือเอาของถูกเข้าว่าก่อนเพราะว่าสินค้าราคาถูกมันคงไม่มีของถูกและดีนะครับหรือว่าถูกแล้วก็ใช้ได้อย่างยืนยาวนี่มันคงไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปของเมียนมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณภาพที่ไม่แพงนักเพราะว่าอายุการใช้งานก็คงไม่เกิน3ปี5ปีอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะตอบโจทย์นะในระยะยาวได้นะครับแล้วก็การที่เราจะทำโซลาร์เซลล์รูฟท็อปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตอบโจทย์ว่ากลางวันเท่านั้นกลางคืนก็คงจะต้องมีแบตเตอรี่มาเก็บพลังงานไว
1: ้
2: ซ
1: ึ่
2: งตรงนี้แบตเตอรี่เนี่ยค่าแบตเตอรี่มันแพงมากนะครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีแหล่งผลิตที่อยู่ในประเทศจริงๆเนี่ยรัฐบาลเมียนมา ก็คงจะต้องสูญเสียเงินในการที่จะซื้อแบตเตอรี่ประชาชนก็คงจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้แต่ถ้ามองตามหลักแล้วเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็นแหล่งที่มีพลังงานค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในพลังงานถ่านหินพลังงานของไฮโดรพาวเวอร์หรือว่าเขื่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยเมียนมานี่ก็มีอยู่ก็มีใช้อยู่แต่ถ่านหินของเมียนมานี่เยอะมากอาจารย์เจ
1: ต
2: อย่างที่ผมไม่เคยไปเห็นมาที่ลัสกายนะครับทางเหนือหน่อยของลัสกายใกล้ๆกับรัฐกระชินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะมีหน้าดินเลยนะครับหน้าดินเลยผมไปเก็บถ่านหินหน้าดินมาแล้วก็เอามาแล้วให้เพื่อนที่เป็นวิศวกรทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งพี่สงัดนี่แกก็จบจากทางจากจุฬามาเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้พลังงานต่อแคลอรี่เนี่ยสูงมากอยู่ที่ประมาณ400กิโลวัตต์ทีเดียวนะครับแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าขุดลึกลงไปยิ่งขุดลงไปก็ยิ่งจะพลังงานก็ยิ่งสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นพี่แกก็เชื่อว่า น่าสนใจแต่ว่าพอเพื่อนๆคนที่ผมพาไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องสำคัญก็คือการขนถ่านหินจากทางสกายลงมาเนี่ยไอ้ตัวโลจิสติกนี่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่เพราะงั้นเนี่ยทำก็น่าจะไม่คุ้มนะครับก็นั่นคือแต่ว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยส่งเสริมให้ใช้ถ่านหินเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตพลังงานโดยใช้เครื่องปั่นไฟแบบหรือว่าเจเนเรเตอร์แบบขนาดกลางนะครับที่ไม่ใหญ่มากไม่ถึง100เมกะวัตต์เนี่ยก็คงจะน่าจะเป็นผลดีเพราะไม่ต้องเชื่อมต่อจากสายไฟแรงสูงที่เมียนมาเองเนี่ยไม่มีเสาแบบไฟฟ้าแรงสูงที่เหมือนบ้านเราที่ใหญ่มากแล้วก็สายไฟมองแต่ไกลก็เห็นอย่างนั้นนะครับก็คงไม่มีให้เห็นมากนักนะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยแม้จะเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถ้าเราไปดูที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับตองตะกงหรือว่าเชตะกงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าต้นไฟเสาไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ต้นเดียวโดดๆนะครับไม่เหมือนของตั้งเป็นเหมือนเป็นทาวเวอร์อย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอการที่จะมันจะก็ถ้าสมมติว่าแรงดันของไฟฟ้าสูงมากๆเนี่ยก็รับไม่ได้อาจจะมีการสูญเสียหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นข้อจำกัดของเมียนมาเพราะงั้นการทำ power plant ที่เป็นขนาดกลางหรือว่า medium เนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึง100กิโลวัตต์เนี่ยแล้วก็กระจายไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงไม่เกิน550กิโลเมตรเนี่ยมันก็ยังทำได้นะครับตรงนั้นแล้วก็ถ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่สกายอย่างเดียวถ่านหินเนี่ยในรัฐฉานก็มีในรัฐกะเหรี่ยงก็มีที่ยังไม่ได้เปิดหน้าเหมืองเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับทีนี้ส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือพลังงานจากไฮโดรพาวเวอร์นะครับเมียนมาเองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างมาจริงๆแล้วก็ฟ้าประทานจริงๆเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำของเขาเนี่ยเขาอย่างเช่นแม่น้ำสารวินเนี่ยนะครับแม่น้ำสารวินที่ไหลมาจากทางรัฐฉานเนี่ยผ่านมารัฐกะหย่ารัฐกะเหรี่ยงแล้วก็ลงไปที่รัฐมอญแล้วออกทะเลที่รัฐมอญที่มอละแมงเนี่ยอันนั้นเนี่ยมีแม่น้ำสายย่อยสายเล็กเนี่ยเยอะมากนะครับมีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่าแม่น้ำบาลูชองเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แปลกนะครับต้องบอกว่าแปลกเพราะว่าวิ่งผ่านลงมาปุ๊บแล้วก็เจอน้ำตกเนี่ยสูงมากอาจารย์เจมส์ประมาณ500กว่าเมตรนะครับซึ่งสูงมากๆทีเดียวน้ำเนี่ยเราเรียกกันว่าแองกลาของเอเชียก็ว่าได้เพราะว่านั่นคือโอ้โหสูงมากๆแล้วก็ไหลลงมานะครับสวยงามทีเดียวตรงนั้นเนี่ยเขาก็มาทำไฮโดรพาวเวอร์แพลนที่นั่นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมายังทางย่างกุ้งก็ได้ใช้กันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมันดาเลแล้วก็ที่เนบิดอก็ยังใช้จากน้ำจากเขื่อนตรงปิระลูปิตาเนี่ยเขาเรียกว่าเขื่อนลูปิตาก็คือเขื่อนตรงนั้นน้ำตกตรงนั้นเรียกน้ำตกลูปิตาซึ่งใหญ่และสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของประเทศเมียนมาก็ว่าได้แต่เสียดายตรงนั้นเนี่ยสู้รบกันอยู่นะครับแล้วก็มีการทำให้การส่งกระแสไฟฟ้ายังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นในอดีตก็คือใช้พลังงานจากตรงนั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนั้นผมว่าธรรมชาติสร้างมาให้นะพระเจ้าส่งมาให้เขาจริงๆนะครับส่วนผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูอีกแห่งหนึ่งก็คือที่คอนพระเพงอาจารย์เจตเคยไปไหมครับ
1: ยังไม่เคยไปเลยครับ
2: มหานาทีสีท่านดอนนะครับอันนั้นสวยมากเช่นกันแต่ว่ามันเป็นปลายทางก็คืออยู่ที่ลาวนะครับอยู่ที่ปากเซลงไปเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยที่คอนพระเพงเนี่ยก็เขาเรียกว่าตาดคอนพระเพงคำว่าตาดเนี่ยในภาษาลาวก็คือเรียกว่าน้ำตกนะครับส่วนคอนเนี่ยแปลว่าไอ้พวกแก่งหินต่างๆที่อยู่ตามในแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็จะเรียกคอนพระเพงก็คือตาดคอนพระเพงก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกจากแก่งหินนะครับแต่ว่ามันก็มันไม่สูงมันเตี้ยๆนะครับแล้วก็น้ำตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่สร้างพลังงานด้วยเช่นกันเพราะว่าเขามีไอ้แทนของการสร้างนะครับพลังงานหรือว่าไฟฟ้าจากตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็ถือว่า ป็นอีก

0: รูปแบบนึงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางภาษาทางการเขาเรียกว่าrun off the river นะครับตรงนั้นว่ามันใช้พลังงานที่น้ำจากมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ฮูซาฮงนะฮูซาฮงก็คือฮูก็รูนั่นแหละครับนะครับหรือว่าเป็นช่องนะครับเขาก็จะทำเป็นช่องไว้แล้วก็กันน้ำให้มันไหลเข้าสู่ช่องตรงนั้นที่ฮูซาฮงเนี่ยเขาก็เอาเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่าทำสร้างกระแสไฟฟ้านะครับที่ฮูซาฮงเนี่ยก็ปั่นเป็นไฟฟ้าออกมาซึ่งก็ลักษณะก็คล้ายๆกับทางส่วนของที่ผมเล่าให้ฟังก็คือที่ลูปิต้านะครับแต่ว่าลูปิต้าเนี่ยใช้น้ำจากข้างบนคือจากที่สูงเนี่ยไหลลงมาซึ่งเขาเรียกว่าถ้าผมถามพี่สกัดนะครับไปแกก็บอกว่าอันนั้นในลักษณะนั้นเขาเรียกว่าไฮเฮดนะครับหรือว่าไหลมาจากหัวที่สูงนะไหลตกลงมาซึ่งถ้าหากว่า100เมตรขึ้นไปเนี่ยนะฮะถึง1,000 เมตรเนี่ยตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไฮเฮดพาวเวอร์นะครับหรือว่าไฮเฮดไฮโดพาวเวอร์ถ้าแบบลักษณะของที่ฮูซาฮงเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าโลเฮดพาวเวอร์หรือว่าบางคนก็เรียกว่าโลโฟลนะครับหรือว่าโลโฟลpower plant เนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นลักษณะการทำงานก็จะแตกต่างกันนะครับมาผมต้องมองว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่สวยงามลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่คอนพระเพลงหรือว่าที่มหานาทีศรีทันดอนเนี่ยเขายังไม่ทำให้ทัศนียภาพหรือว่า environment ตรงนั้นเสียนะครับเราก็ยังเห็นความสวยงามของแก่งต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็น้ำนี่กว้างมากนะครับแม่น้ำโขงในช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับถ้าไปเนี่ยผมก็เสนอว่าให้ไปในช่วงของน้ำลงนะครับอย่าไปอันแบบน้ำขึ้นสูงๆน้ำขึ้นสูงๆเราจะมองไม่เห็นแก่งเลยนะครับแต่ว่าน้ำก็จะกระแสไหลมาแรงพอสมควรทีเดียวแต่ถ้าไปในช่วงของน้ำลดเนี่ยหรือว่าในหน้าแล้งเนี่ยน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นแก่งนะเกาะแก่งเต็มแม่น้ำไปหมดสวยงามมากนะครับนั่นก็เป็นความสวยงามคนละแบบกับทางฝั่งของลูปิต้าหรือแม่น้ำบาลูชองนะครับตรงนั้นเนี่ยแม่น้ำบาลูชองกับแม่น้ำเปานะครับคนทางแถบแม่ฮ่องสอนเราเรียกว่าแม่น้ำปอนนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นคนไทยหรือว่าไทยใหญ
1: ่ครับ
0: ไทยใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแม่น้ำเปานะเขาเรียกว่าน้ำเปานะน้ำเปาตรงนั้นเนี่ยก็จะมาไหลรวมกันแล้วก็เป็นแม่น้ำซาลาวินซึ่งก็ส่งให้แม่น้ำซาลาวินเนี่ยใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับตรงนั้นก็อยู่ในช่วงของการสร้างแพนตรงนั้นอยู่พอดีนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ไปสร้างเขื่อนหรือว่าไปสร้างสิ่งกั้นแม่น้ำหรือว่าทำให้ต้นน้ำกับปลายน้ำเนี่ยมันสูญเสียความเป็นธรรมชาติไปนะครับซึ่งตรงนี้เขาอาศัยทั้งสองประเทศเนี่ยก็อาศัยแม่น้ำที่ให้มาจากธรรมชาติเนี่ยมาสูบพลังงานสะอาดนี่กลับมาดูที่พลังงานสะอาดของทางโซนของเมียนมาอีกนิดนึงก็คือเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้มีรถ EV เยอะขึ้นนะคร
1: ับ
0: ภาคหลังๆนี่เข้าไปในเมียนมาก็จะเราก็จะเห็นรถ EV เกิดขึ้นพอสมควรทีเดียวแต่ปัญหาของเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่ารถ EV ของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่มีสเตชันหรือว่าปั๊มสำหรับใช้ชาร์จนะครับไฟฟ้าเพราะว่าการใช้ชาร์จไฟฟ้าแบบไอ้โลสปีดเนี่ยโอ้โหจากเจ็ดผมมีรถ EV อยู่คันหนึ่งผม
1: นานมากเลยใช่ไหม
0: ครับนานมากครับ8ชั่วโมงนี่กว่าจะเต็มนะครับซึ่งถ้าเป็นไฮสปีดหรือว่าไปตามปั๊มต่างๆเนี่ยมันแค่45นาทีก็จบแล้วที่เมียนมานี่ไม่มีแบบบ้านเราเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการชาร์จเนี่ยเขายังใช้ชาร์จจากที่บ้านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของเขาอยู่เพราะงั้นเนี่ยการส่งเสริมหรือว่าการกำหนดนโยบาย100วันของรัฐบาลนี่เนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่ายังมีข้อจำกัดอีกเยอะที่ก็ไม่ง่ายนะแต่นะที่จะประสบความ
1: ครับอ่ะนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะพลังงานทิศทางสะอาดของเมียนมาครับอ่ะเฉลยครับ
0: ครับผมเฉลยครับก็คือแม่น้ำบาลูซองหรือว่าที่เขื่อนลูปิต้าเนี่ยอยู่ที่รัฐกะยานะครับ

0: นั้นก็คือเป็นผลงานจากยุคของอังกฤษเข้ามาโคโลนายหรือว่าเข้าไปครอบคุมนะครับควบคุมประเทศเมียนมาในยุคนั้นเขาก็สร้างพลังงานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งอังกฤษเขามีการทำเรื่องของตัวไฮเฮดนี่มานานแล้วนะครับก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมียนมาในการเลือก
1: ครับนะฮะก็เฉลย
2: ต้องนะคะ
1: ครับ
0: เอคือคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมกับคุณลิซ่าใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยเช้าๆแบบนี้ค่ะ 7:30 ถึง8โมงนะคะโดยวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรนะคะที่น่าสนใจมารายงานให้ได้รับฟังกันก็พบกันกับคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะกับหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะค่ะเมื่อวานก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็หยุดมาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเลยนะคะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยเป็น5วันแต่จริงๆแล้ววันที่2มิถุนาไม่ได้หยุดเนาะแต่บางคนก็ลาไปเลยจะได้หยุดติดกัน5วันแต่สำหรับคนที่หยุดเมื่อวานนะคะเมื่อวานค่ะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะคะโดยวันนี้เวลา 17:48 น.วันที่3มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะทั้งนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนส่งรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะในกรอบบนเลยเป็นพาดหัวตัวใหญ่ในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกประธานจุดเทียนชัยรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตทั่วไทยร่วมใจถวายพระพรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรจุดเทียนถวายพระพรเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วไทยร่วมใจถวายพระราชกุศลค่ะ
2: วันนี้4มิถุนายนค่ะก็จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนปัจจุบัน13ล้านกว่าคนนะคะเข้ามาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์คัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งทางด้านของนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะใช้เกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าเดิมโดยสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้5ช่องทางจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารรัฐก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนะคะและต้องการที่จะเข้าร่วมคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ยังไม่ต้องทำอะไรค่ะโดยในวันนี้นะคะ4มิถุนายนเนี่ยยังไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะว่ารัฐบาลจะใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าไปสำรวจผู้ตกหล่นและจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็มีการร้องเรียนปัญหาฉวยโอกาสคิดราคาสินค้าที่จ่ายผ่านโครงการแพงกว่าปกติก็ขอให้อย่าทำเพราะว่าจะมีความผิดตามเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์และดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนนะคะโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งก็จะมีเกณฑ์หลายอย่างที่นำมาคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงพร้อมกับย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิววันนี้เลยค่ะทบทวนสิทธิ์เริ่ม4มิถุนายนบัตรคนจนใหม่ผ่าน5ช่องทางโปร่งใสปลัดคลังหึ่มร้านค้าขึ้นราคาระวังไว้นายกเช็คกระแสไทยช่วยไทยปังหรือบัตรคนจนรอบใหม่ไฟเขียวเริ่ม4มิถุนายนทบทวนสิทธิ์เก่าผ่าน5ช่องทางคนใหม่ยังไม่มีลงทะเบียนปลัดคลังเตือนร้านค้าฉวยโอกาสแจ้งเกณฑ์ครหาตัดสิทธิ์บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องตรวจสอบอาจมีคนไม่ได้เดือดร้อนแล้วได้บัตรไปย้ำดูแลทุกกระบวนการขณะที่นายกเดินตลาดสี่ย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยสำรวจการจับจ่ายโชว์เดินช็อปกระจายแจกทุเรียนแห่เซลฟี่ล้นหลามค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะปลื้ม60-40ผุดพลัสใหม่ไม่รื้อเกณฑ์บัตรคนจนขุนคลังย้ำเสียงเข้มเกณฑ์คัดกรองผู้ได้สิทธิ์บัตรคนจนต้องเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดหลังเสียงโวยพวกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วบุพการีถูกตัดสิทธิ์นายกออกตัวพร้อมนำเสียงท้วงติงที่อาจคาดไม่ถึงไปปรับปรุงปลื้มเช็คอินตลาดสี่ย่านกระแสตอบรับดี60-40ใช้จ่ายคึกคักแย้มหาโครงการพลัสใหม่ช่วยประชาชนอีกรัฐบาลเผยยอดสแกนแค่2วันทะลุกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งไทยช่วยไทยพลัสคราวนี้นะคะล่าสุดค่ะประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านคนดันเม็ดเงินสะพัด

0: ข้าระบบเศรษฐกิจฐานรากทะลุ 5,500 ล้านบาทนะคะกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า26ล้านคนการจับจ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า15ล้าน6แสนคนขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าย่อยลงทะเบียนพร้อมใช้บริการแล้วกว่า 940,000 ร้านค้าส่งผลยอดรวมในการใช้จ่ายสะพัดในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 5,519 ล้าน5แสนบาทแบ่งเป็นเงินสนับสนุนที่รัฐบาลร่วมจ่าย 3,213 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก 2,300 ล้านบาทโดยเงินที่ประชาชนลงทะเบียนไม่ครบ30ล้านสิทธิ์นายกยืนยันจะนำไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่จำเป็นด้านอื่นภายใต้หลักเกณฑ์ของประกอบกู้เงินนะคะขณะที่เมื่อวานนี้อย่างที่คุณศศิธรบอกไปว่านายกค่ะก็ไปเดินตลาดนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยไปพร้อมกับนางสาวไตสุรีไตสรณกุลเลขาธิการนายกลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านพบปะพ่อค้าประชาชนติดตามการใช้สิทธิ์ผ่านการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวนายกร่วมใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าทั้งผลไม้เครื่องครัวน้ำชงซึ่งบรรยากาศคึกคักค่ะประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนโครงการใช้งานได้ดีมากและขอรัฐบาลอย่าหยุดโครงการทำให้นายกเตรียมสั่งการคิดโปรแกรมดีๆเพื่อหาพลัสช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมส่วนกรณีวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มองว่าเข้มงวดเกินไปจนทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนายกก็ชี้แจงว่าโครงการนี้รอบนี้ดำเนินการไปแล้วจะต้องยึดตามหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนแต่ยอมรับว่าอาจมีจุดที่รัฐบาลคาดไม่ถึงซึ่งตนก็จะรวบรวมความพึงพอใจข้อบกพร่องทั้งหมดเนี่ยรวมประเด็นร้านค้าบางส่วนที่ยังไม่เข้าถึงระบบการขาดการประชาสัมพันธ์ไปหารือร่วมกับนายไอเองนิติทันประภารองนายกและรัฐมนตรีคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังนำข้อมูลเชิงลึกไปปรับปรุงเงื่อนไขให้ตอบโจทย์แล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะคะซึ่งเรื่องที่ว่าบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องนี้มีการพูดถึงกันเยอะเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าลูกเนี่ยเงินเดือนไม่ได้มากนะคะแต่ว่าก็ไปลดหย่อนภาษีนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ว่าไอ้เงินส่วนนี้บางครั้งพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแก่แล้วก็ไม่ได้มีรายได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยที่สำหรับลูกมนุษย์เงินเดือนที่อายุไม่มากพ่อแม่ยังมาถูกตัดสิทธิ์อีกบางคนก็พ้อนะคะน้อยใจบอกว่าเราเป็นคนที่เสียภาษีแต่กับพ่อแม่เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เสียภาษีระดับกลางเนี่ยกับได้การช่วยเหลือที่ไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำตรงนี้นายกก็บอกนะคะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวจะนำกลับไปพิจารณาแต่ว่ายืนยันนะคะทั้งรัฐมนตรีคลังและนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรายืนยันว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนที่จนจริงๆแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจริงๆตรงนี้ดูงานหน้างานตรงนี้ไปก่อนนะคะถ้าในอนาคตมันมีจุดไหนที่มันบกพร่องเนี่ยก็พร้อมจะปรับปรุงในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะพาดหัวนะคะบอกว่า6040กระฉูดทั่วไทยทะลุ 4,500 ล้านตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อัปเดตตัวเลขนะคะเพราะว่าณล่าสุดวันนี้ 5,500 ล้านแล้วนะคะร้านค้ายอดพุ่งเท่าตัวนายกปลื้มเดินตลาดถูกใจชาวบ้านให้ทำต่อเตือนพวกหัวหมอขี้ช่อแลกเป็นเงินสดเจอคุกส่วนมติชนก็มีภาพนายกนะคะทำสัญลักษณ์ plus ค่ะเดินตลาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแวะทักทายถ่ายรูปคู่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยติดตามการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 6040นะคะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ตลาดสี่ย่านกรุงเทพเมื่อวานนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยเรื่องของบัตรคนจนพักเท่านี้ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นการเมืองค่ะการเมืองศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะทางนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ค่ะก็ได้ชี้แจงถึงกรณีที่นายคริสโอตระนันจากพรรคเศรษฐกิจเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวอ้างเรื่องการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเขตสูงถึง4ล้านบาทโดยนายชัชชาติก็ยืนยันนะคะว่าไม่กังวลและท้าให้นายคริสนำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.ให้ดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าออกมาพูดลอยๆในช่วงที่มีการเลือกตั้งพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเรื่องระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังการโยกย้ายไม่เป็นธรรมว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าระบบที่ผ่านมาเน้นคนเก่งมีความสามารถและให้ทีมกฎหมายจับตาดูการให้ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งอาจมีผลความผิดทางอาญาค่ะนอกจากนี้นายชัชชาติก็ยังได้เปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ด้วยนะคะก็นำผลงานศิลปะ3มิติมาจัดแสดงบนจอ LED Billboard ภายใต้แนวคิด City as Canvas เพื่อสื่อสารถึงนโยบายและเพิ่มสีสันให้กับเมืองกรุงเทพแทนป้ายหาเสียงแบบเดิมๆค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะความคืบหน้ามีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะชัชชาติเดือดป้ายสีซื้อเก้าอี้จี้ฝ่ายกฎหมายจัดหนักท้าชนคริสรับผิดชอบยุติธรรมยันแม้วจบพ้นโทษชัชชาติฉุนถูกกล่าวหามีระบบอากงซื้อขายตำแหน่งผอ.เขตท้าคริสแถลงมาเลยพูดแล้วต้องรับผิดชอบด้วยฮึมให้ฝ่ายกฎหมายดูแลแล้วเพราะทำให้เข้าใจผู้สมัครผิดมีโทษอาญามีข้อมูลจริงทำไมไม่พูดตั้งแต่ตอนยังเป็นผู้ว่าลั่นเรื่องทุจริตมีคนจับตามาตลอดถ้ามีจริงตัวเองไม่รอดมาถึงวันนี้เปิดชื่อเลยอากงที่ว่าหมายถึงต่อศักดิ์อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะ
2: ค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีภาพประกอบในเรื่องของการหาเสียงของผู้นำแต่ละพรรคเลยนะคะมีทั้งบางคนที่เป็นผู้สมัครอิสระบางคนก็สังกัดพรรคค่ะมาหาเสียงนะคะทีนี้ดูในส่วนของพรรคประชาชนนะคะพรรคประชาชนก็คือคุณดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจค่ะผู้สมัครว่ากทม.เบอร์10จากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่นะคะเมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายเวรชาติเสประธานนนท์ผู้สมัครสกเขตบางกะปิและนายอธิการธีระวิรพลผู้สมัครสกเขตบางทองหลางหาเสียงซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีภาพการหาเสียงของหลายพรรคเลยอย่างพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ก็ไปพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคซึ่งดูแลพื้นที่กทม.และแกนนำพรรคอีกหลายคนนะคะไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะลงพื้นที่ย่านชุมชนหรือชาเสียงตอบรับในการลงพื้นที่จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าดีขึ้นในช่วงต้นคิดว่าช่วงแรกการรับรู้อาจจะไม่มากแต่ตอนที่ลงพื้นที่โดยเฉพาะนายอนุชาก็จับประเด็นสำคัญของกทม.ได้ก็ทำให้ประชาชนรับรู้ดีขึ้นแล้วก็ตอบรับดีขึ้นทีนี้บอกว่าจะมีโปรเจกต์เบื้องต้น 17-18 มิถุนายนจะมีการปราศัยเพื่อนำเสนอนโยบายต่างๆให้ได้ครบถ้วนเลยนะคะอีกพักหนึ่งในวันเดียวกันเมื่อวานนี้พลตำรวจโทชันเทพเสสาเวชหรือว่าบิ๊กหยมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จัดทัพใหญ่ร่วมกับทีมผู้สมัครสก.ค่ะลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีเชื่อมโยงและเขตเชื่อมโยงรวม8คนนะคะลุยหาเสียงตั้งแต่เมื่อวาน9โมงค่ะไปพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ขายประเดิมเดินเท้าตลาดท่าดินแดงเป็นจุดแรกนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศอบอุ่นค่ะก็มีการหาเสียงกันของหลายพรรคนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพนายชัชชาติยืนอยู่ที่หน้าลิฟต์นะคะแล้วก็มีภาพตัวเองเนี่ยสโลแกนอีกหนึ่งคำพูดที่ติดปากของคุณชัชชาติในครั้งนี้ในการลงสมัครผู้ว่ากทม.อ้าวเปิดนะคะอีกภาพหนึ่งประกบคู่กันดร.โจค่ะก็ใส่เสื้อนะคะที่เป็นชื่อของตัวเองมากับผู้สมัครสก.ของพรรคนะคะแล้วก็มีภาพนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกับนายอนุชานะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ส่วน

0: าดหัวชัดชาติท้าเปิดระบบอากงดร.โจแจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือปัดเป่านกหวีดต่อต้านรัฐประหารประชาธิปัตย์ปราศัยเสนอนโยบายชิงผู้ว่ากทม 17-18 มิถุนายนนี้ชัดชาติท้าเปิดหลักฐานระบบอากงให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดมีโทษอาญาฮึ่มให้ทีมกฎหมายดูอยู่ชัยวัฒน์แจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเกณฑ์พ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ว่ารับทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวาระโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าที่มีข้อสงสัยนายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันขณะที่บางส่วนบอกพ้นโทษแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อซักนะคะว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าปลดได้เลยหลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาโดยจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมผมยังไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะทักษิณรอปลด EM ยุติธรรมให้คณะกรรมการออกใบบริสุทธิ์นายกอนุทินยินดีทักษิณพ้นโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันมีชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษจริงเผยขั้นตอนแล้วพ้นโทษถอดกำไร EM ต้องรอคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาภายใน120วันพร้อมรอใบบริสุทธิ์ก่อนนัดหมายพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอีกครั้งพิมพ์ทองทานน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มประเสริฐยินดีผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยพ้นโทษเชื่อไม่เข้ามาก้าวก่ายงานพรรครับหากมีโอกาสจะขอคำแนะนำค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากหอมสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของก้าวทันข่าวค่ะมาดูประเด็นไทยกัมพูชากันบ้างช่วงนี้มีข่าวเข้ามารายวันเลยนะคะปัญหาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดเหตุยั่วยุกันเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมายืนยันว่าสถานการณ์ยังปกติไม่มีอะไรเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อถามว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นการยั่วยุนำไปสู่การปะทะรอบ3หรือไม่เรื่องนี้พลโทอดุลบอกว่าเรามีกฎการปะทะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเชื่อว่าทางหน่วยนั้นแก้ปัญหาได้ทั้งนี้ในส่วนจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้อำนวยความสะดวกแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการผลักดันผู้พ้นโทษสัญชาติกัมพูชา30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนเดินทางกลับประเทศกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงโดยกองทัพเรือผ่านกปช.จต.มีการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีการแจงเรื่องของการเปิดด่านหรือเปล่านะช่วงนี้หลายคนก็สงสัยโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่าทางกปช.ชต.จต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับ ชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทย30คนและผู้ติดตามอีก3คนผ่านจุดถ่ายแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีบุคคลดังกล่าวเป็นคนที่เคยทำผิดในคดีต่างๆนะคะก็หลบหนีเข้าเมืองมานะคะทั้งนี้ค่ะภายหลังพ้นโทษสตม.ก็มีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรโดยเจ้าหน้าที่เป็นคนกำหนดช่องทางและวิธีการส่งกลับตามกฎหมายไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยยืนยันว่ายังปิดชายแดนเข้มเต็มรูปแบบนะคะจุดยืนในส่วนของไทยเนี่ยก็ย้ำก็คือสันติวิธีไม่มีการตอบโต้รายวันในส่วนของนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศที่เพิ่งเดินทางกลับจากฝรั่งเศสนะคะก็บอกให้สัมภาษณ์กรณีนายฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาประชาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสบอกว่าตามฝ่ายที่กัมพูชาแถลงว่าจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับกับไทยเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่จริงแล้วเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่าฝ่ายไทยนะคะยังเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 44เพราะว่าไม่มีความคืบหน้าในข้อตกลงดังกล่าวมานาน20ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของชายแดนยืนยันค่ะณตอนนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็แล้วแต่ในส่วนที่ทางกัมพูชานายกคุณมาเน็ตเนี่ยเรียกร้องนะคะให้มีการประนอมภาคบังคับก็คือมาเจรจากันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะคะที่ไทยยืนยันว่ายกเลิก MOU 44นะคะตรงนี้ก็ยืนยันไปอีกครั้งว่าเราจำเป็นต้องยกเลิกเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนะคะเรื่องของไทยกัมพูชาศีหศักดิ์ชี้เขมรไม่ถก JBC บิ๊กดุลยันชายแดนยังปกตินายกรัฐมนตรีกลาโหมยันชายแดนปกติทหารไม่หวั่นถูกยั่วยุกัมพูชาตั้งผู้ไกล่เกลี่ยกระบวนการอันคลอสศีหศักดิ์ซัดเขมรปิดประตูทวิภาคีค่ะ
1: วันนี้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งจะบุกกรมประมงนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้กู้วิกฤตมาเลแบนพาณิชย์ดิ้นสู้ตลาดใหม่งัด13มาตรการท้าชนโอกาสทองคนชอบกินกุ้งหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ฮิตพาณิชย์แก้ปัญหาเชิงรุกพร้อมออก13มาตรการสั่งลุยระบายสินค้าเกรดส่งออกนำกุ้งลายเสือแชร์บวยกุ้งขาวบุกตลาดท่องเที่ยวภูเก็ตกระบี่ตรังจัดมหกรรมค้าชายแดนกระจายสินค้าไปจีนญี่ปุ่นสหรัฐอุ้มเกษตรกรพร้อมเดินหน้าถกเวทีอาเซียนองค์การการค้าโลกพบชนวนเหตุอาจเชื่อมโยงกรณีไทยคัดกรองเข้มปลากระพงมาเลที่พบสารเคมีปนเปื้อนตั้งแต่ปลายปี68วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรวมตัวบุกกรมประมงจี้กู้วิกฤตราคากุ้งดิ่งเหวค่ะ
0: สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะเรื่องของสหรัฐอิหร่านตอนนี้นะคะล่าสุดมีรายงานว่าขีปนาวุธว่อนไปเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันอีกระลอกท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงที่หยุดชะงักลงไปนะคะมาดูพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะในแนวหน้าพาดหัวข่าวประเด็นนี้ขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2เจรจาหยุดยิงชะงักงันขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันระลอกใหม่ท่ามกลางเจรจาหยุดยิงที่ยังหยุดชะงักงันโดยกองทัพสหรัฐโจมตีใส่ฐานทหารของอิหร่านบนเกาะเกสขณะที่ฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่คูเวตและบาเรนแต่ถูกสกัดไว้ได้ค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นนี้ค่ะ
1: ค่ะขอไปปิดท้ายที่ข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ร่วมกับประชาชนจัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บ้านศาลาบูดีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42บูรณาการร่วมภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างสันติสุขและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนมาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิป

0: ภายนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมดำนาปลูกข้าวตามวิถีดั้งเดิมซึ่งถือเป็นการรื้อฟื้นและอนุรักษ์ประเพณีโบราณที่แสดงออกถึงความสามัคคีและพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเป็นการสืบสานวิถีเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสะท้อนเห็นถึงพลังความสามัคคีของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำไปสู่การเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างมั่นคงและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตาม9ทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณศศิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทอส่งโดรนพระราชทานสนับสนุนดับเพลิงโกดังตลาด3แยกไทรุ่งขอนแก่นกองทัพอากาศระดมกำลังสนับสนุนภารกิจควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสินค้าพื้นที่ตลาด3แยกไทรุ่งจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพองจัดส่งโดรนพระราชทานรถคอมมานด์โพสต์รถดับเพลิงอาคารพร้อมกำลังพลและทหารกองประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กองทัพอากาศยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้ได้มีการนำโดรนพระราชทานขึ้นบินสำรวจสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องตรวจจับความร้อนส่งข้อมูลตรงมายังรถคอมมานด์โพสต์เพื่อสนับสนุนการทำงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมและหัวหน้าชุดดับเพลิงในการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพช่วยในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกองทัพอากาศยังแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็มขีดความสามารถปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมัน40สตางค์และ80สตางค์ต่อลิตรปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกเป็นดังนี้เบนซิน52บาท89สตางค์แก๊สโซฮอล์95 43บาท30สตางค์ E20

0: 38.30 บาท E85 34.24 บาทแก๊สโซฮอล์91 42.93 บาทพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 50.99 บาทดีเซล B7 41.50 บาทดีเซล B20 36 บาทพรีเมียมดีเซล58.25 บาทโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะมติพรรคภูมิใจไทยให้สมาชิกถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยวันเหตุขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงภายหลังประชุมพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการพูดคุยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลคือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นมีความจำเป็นต้องทำเรื่องถอนลงชื่อสืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสเปนร้อนทำเดือนพฤษภาคมยอดเสียชีวิตตายพุ่งกระทรวงสาธารณสุขสเปนเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนในเดือนพฤษภาคมสูงถึง101รายสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่นับตั้งแต่เริ่มการบันทึกแบบติดตามอัตราการเสียชีวิตแบบรายวันในปี2015คิดเป็น 3.6 เท่าของค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคมในรอบทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนถึงผลกระทบร้ายแรงของคลื่นความร้อนในยุโรปที่มาเยือนเร็วกว่าปกติก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้คุ้นเคยกับอากาศเย็นจึงมีเกณฑ์ความอดทนต่อความร้อนต่ำและขาดการปรับตัวทางกายภาพขณะที่ตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันสเปนมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนสะสม 27,564 รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
9: The Legends Tale
8: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่

นาคเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียง

0: วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: หรอเป็นยังไงบ้างครับ
0: คืออย่างนี้ตอนนี้จะเล่าให้ฟังว่าทุเรียนตัวนี้ราคาถูกมากครับ
1: ทำไมล่ะครับโลเท่าไหร่ครับ
0: คือตอนนี้ถ้าตัดอยู่ในสวนเขามาตัดเองกิโลละ50 บาทครับ
1: ทุเรียนบ้านหรือทุเรียนอะไรครับ
0: ทุเรียนหมอนทองนะครับคัดไซนะครับ50 บาทนี่คือคัดไซนะครับ
1: โอ้โหทำไมถูก
0: ผมเพิ่งจะได้กินผมเพิ่งจะได้กินทุเรียนถูกปีนี้เลยครับเพราะว่าผมคนใต้มาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้ผมได้กินทุเรียนถึงแม้จะตกไซก็ได้กินในราคาที่5-60 บาทแต่เนื้อดีมากครับ
1: อ๋ออยู่อำเภออะไรครับที่ชุมพรครับ
0: ผมอย
1: ู่อ
0: ำเภอท่าแสครับ
1: อ๋อท่าแสนะครับเวลาฝนลงมันลงเยอะเนาะนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ลงเยอะมากเลยนะครับที่อำเภอท่าแส
0: แต่ว่าถ้าฝนตกอ่ะเขาจะชอบเพราะว่าทุเรียนต้องให้น้ำตลอดอะครับ
1: นะครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเขาจะหันไปปลูกปาล์มแล้วจะโค่นทุเรียนทิ้งแล้วเพราะว่ามันราคามันรับไม่ได้เพราะว่าทุเรียนตอนนี้มันปลูกประดังกันนะครับคุณวัตถุเพราะว
1: ่าร
0: ุ่นที่กำลังตามออกมาเนี่ยคือเขาปลูกแบบเห็นคนอื่นปลูกก็เราก็ว่าเขาไม่ได้นะใครก็อยากรวยทีนี
1: ้
0: มันก็เลยกลายเป็นล้นตลาดนะครับตอนนี้
1: ครับล้นตลาดราคามันก็เลย
0: ปกติล้งเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าหาสวนตอนนี้ล้งเขาไม่วิ่งเข้าหาสวนเลยเพราะว่าม ันล้นตลาดแล้วเขาสามารถกำหนดราคาได้รับซื้อได้เขาไม่ต้องซีเรียสเลย
1: ใครอยากช่วยชาวสวนก็ไปติดต่อชาวสวนโดยตรงดีกว่าเนาะ
0: ผมก็ซื้อเพื่อนมาเยอะมาก
1: มากี่ลูกแบ่งมาให้เรา2 คนบ้างไหมอ่ะ
0: มันแทบจะไม่เหลือแล้วครับ
2: แล้ว
0: เพราะว่ามันเป็นอาหารมันเป็นได้ไหมมันเป็นผลไม้ที่แบบชอบครับ
1: ทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะผมไม่ชอบเลยอ่ะคุณต๋องแล้วพูดมายั่วเรา2 คนได้ยังไงอ่ะแล้วอุ้มก็ชอบกินทุเรียน
0: แต่ตอนนี้ถ้าใครไปทางใต้นะครับตอนนี้ถ้าไปทางใต้นี่ได้กินทุเรียนถูกแน่นอนครับยืนยันแล้วก็สละตอนนี้แบบอร่อยมากกิโลละ40-50 บาทเท่านั้น
1: อุ้ยสละสุมาลีเหรอ
0: ไม่มันทางใต้ก็มันไม่ได้เชิงว่าเป็นพันสุมาลีมันเป็นพันแบบขึ้นบ้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าอร่อยครับคุณว่าตุ๊กแบบหวานแล้วก็เนื้อเยอะมากครับ
1: ค่ะนะฮะ
0: ใช่ครับตอนนี้กิโลละ40-50 บาทเท่านั้น
1: โอ้โหน่าโดนน่าโดนน่าโดน
2: ผลไม้หน้านี้นี่น่าซื้อมาก
1: อ่ะขอบคุณให้ผมนิดนึงเป็นภาษาชุมพรแถวอำเภอท่าแซะเนาะได้ไหมครับแล่งตายได้ไหมแล่งตายได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮะ
0: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮะ
1: รสชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่าย
0: ทานง่าย
1: ชุมคอทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาลาอ่ะฮะ
0: ไอยาลาอ่ะฮะ
1: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อนะครับนะครับมาจากหัวใจนักสู้ของบ่าววีที่คุณต๋องเลือกไว้
0: ย
1: ิน
0: ดีที่ได้คุยกับดีเจทั้งสองท่านนะครับผม
2: เช่นก
1: ัน
2: ค่ะ
1: ขอ
0: ให้สุขภาพแข็งแรงครับผมอยู่คู่ขึ้น95ไปตลอดนะครับผมครับ
2: ได้เลยค่ะส่งกำลังใจให้นะคะ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับวันหลังนี้ทุลงทุเรียนต้องมาแถวพระราม9บ้างนะ
0: ได้ครับมีโอกาสลงไปทีจะไปให้ถึงที่เลยครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ตลอดเวลาแล้วอุ้มเขาเป็นคนแบบนี้
2: บอกมาให้หนูด้วยนะ
1: บอกไม่เป็น
0: ถ้าลงไปเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวจะไปไว้ให้ที่หน้า
2: โอ้โห
1: แบบ
2: ปอง
1: เสร็จสับอะเก็บพรีเมียมด้วยนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
5: ไอ้ไอยรา อาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาฮ่า
1: อุ้มทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมชอบอะไรกับแฟนคลับอย่างเงี้ย
2: ก็เนี่ยแหละพี่ทำถูกแล้วเดี๋ยวไม่ต้องพูดพี่พูดแทนแล้ว
1: เธอเป็นคนแบบนี้โอ้ใจนักสู้บ่าววีครับต่อได้เพลงไหนดีอีกสัก3 เพลงนะครับ SMS เข้ามาได้4689400และ @ LTMFM95 นะครับ

0: ส่งกำลังใจด้วย4เพลงต่อเนื่องนะครับหัวใจนักสู้เสียงร้องของบ่าววีครับขอกำลังใจหนูและกากากับน้องวินวรพัฒน์นะครับกำลังใจที่เธอไม่รู้เสถียรทำมือแล้วก็กำลังใจนะครับจากวงโฮป4เพลงต่อเนื่องนะครับให้ชาวลูกทุ่งมหานครทุกท่านมีกำลังใจไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต
1: ่
0: ครับนะฮะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกคิวพิษกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300.2 ล้านนะครับวันนี้พระหัสดีแล้วนะครับนะฮะมีเพลงใหม่จากจ่อยรวมมิตรนะครับนะฮะเพลงชื่อลูกทุ่งวอนแฟดนะครับในสังกัดของซองเดอร์นะครับนะฮะโลโก้คำร้องและทำนองโดยนิพนธ์วงคำมูลนะครับเรียบเรียงโดยธงชัยถาวรโชตนะครับถ้าชอบเพลงนี้ให้กำลังใจจ่อยรวมมิตรได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ LTM FM 95นะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ค่ะผลงานเพลงกลางดาวค่ะจากไรอันกัดบัณฑิตค่ะอยู่ในฮิตที่3ค่ะและอีก1ผลงานเพลงนะคะดอกเจียบานกองเฟรายอยู่ในฮิตที่4ค่ะ
0: อ่ะฟังเพลงใหม่จากจ่อยรวมมิตรถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: วันนี้ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับเรื่องของหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะพาดหัวใหญ่เรื่องของทบทวนสิทธิ์นะฮะที่จะเริ่มนะฮะ4มิถุนายนนะครับบัตรคนจนใหม่นะฮะผ่าน5ช่องทางโปร่งใสนะครับปลัดกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าร้านค้าขึ้นราคานี่ให้ระวังไว้นะท่านนายกก็เช็คกระแสไทยช่วยไทยบอกว่าปังนะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งบุกกรมประมงวันนี้นะครับนะฮะบอกว่าให้กู้วิกฤตมาเลย์แบนนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ดิ้นนะครับสู้ตลาดใหม่นะครับเขาก็บอกว่าจะมี13มาตรการในการท้าชนนะครับในขณะที่ IRGC ถล่มนะครับกองเรือที่5ของสหรัฐอเมริกาที่วอชิงตันก็โวนะครับบอกว่าสกัดได้นะครับทั้งขีปนาวุธนะฮะแล้วก็โดนด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับนะครับก็บอกว่าโอ้มีการ เรื่องของการป้ายสีแล้วก็เรื่องของการโอ้ประเด็นต่างๆมันเยอะมากเลยลงไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่วันนี้ไทยรัฐนะครับเขาบอกว่าเลือกหนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับภูมิใจไทยก็กลับลำนะฮะแล้วก็เรื่องของการเก็บ DNA นะครับนะฮะผู้ชายยกหมู่บ้านเลยในเหตุการณ์ที่ล่าฆาตกรฆ่าเด็กหญิงนะครับ7ขวบนะครับนะครับผบ.ตร.ท่านก็จ่อลงนะครับในการที่จะปิดคดีเองนะครับนะฮะเรื่องของคดีด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของตำรวจช่วยได้สำเร็จเลยนะครับเรื่องของประเด็นนักศึกษาสาวฮ่องกงนะครับถูกแก๊งสแกมนะครับลวงบินเข้าไทยแล้วก็ เรื่องของประเด็นต่างๆนะครับบอกว่ารีดค่าไถ่นี่ 12.5 ล้านเลยนะครับในขณะที่สถานการณ์อิหร่านถล่มนะฮะสนามบินคูเวตนะครับเสียชีวิตไป1นะครับเจ็บอื้อเลยสหรัฐก็มีระเบิดนะครับใส่เกาะลาลักนะครับเราไปตามอ่านดูในไทยรัฐนะครับแหมมีประเด็นน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับทั้ง2ฉบับนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจนะครับมีพาดหัวเรื่องของสสช.ชี้ว่าอุตสาหกรรมเกษตรส่งออกท่องเที่ยวตลาดทุนนะครับภาพมรสุมสงครามอิหร่านนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับนะครับว่ามีประเด็นไหนบ้างนะครับแล้วก็ยืนยันเรื่องยาเวชภัณฑ์นี้ไม่ขาดนะอย.เปิดฟาสแท็กในการนำเข้านะครับพิษตะวันออกกลางครับนะฮะก็ดันต้นทุนพุ่งนะครับธุรกิจบริหารซัพพลายเชนยากนะลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนี่ก็มีประเด็นนะครับท่านนายกลุยตลาดแล้วก็ปลื้มนะฮะโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับเรตติ้งพุ่งเลยนะครับรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงปรมหันสิทธิ์นะครับถือบัตรคนจนรอบใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าเรื่องของการอภัยโทษเนี่ยนะครับที่มีคุณทักษิณอยู่ด้วยนะครอบครัวชินวัตรมีเฮนะครับลองไปตามอ่านดูแล้วก็น้ำป่าซัดรถเก๋งนะครับพระมรณภาพนะครับสลดที่ราชบุรีที่ภูเก็ตก็อ่วมฝนนะครับเตือน6จังหวัดนะฮะทางภาคใต้ด้วยนะครับช่วงนี้ฝนลงเยอะเลยนะครับลองไปตามอ่านดูในข่าวสดนะครับแล้วก็มติชนนะครับมีประเด็นเรื่องคุณทักษิณได้อภัยโทษนะครับท่านนายกอนุทินท่านก็ยินดีนะครับเรื่องประเด็นต่างๆนะครับก็ประเด็นคล้ายๆกับฉบับอื่นนะครับนะฮะเรื่องภาษีอเมริกัน 12.5% เรื่องสอบตกแก้แรงงานภาคบังคับด้วยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีนะครับในมติชนรายวันนะครับแล้วก็หลายประเด็นเลยน่าสนใจการเมืองก็มีนะครับเรื่องของประเด็นกับราชจักรกัมพูชาก็มีนะครับเรื่องของท่านศรีศักดิ์บอกว่าเขมรเนี่ยไม่มีการพูดคุยกับ JPC นะครับแล้วก็เรื่อง

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาน
1: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดคลิกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานนะครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงนี้นะครับมีเพลงที่เป็นเพลงลูกกรุงนะครับย้อนเวลาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงดังในอดีตนะครับเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะครับกลัวจะรักไม่จริงนะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าอยู่กับเราสองคนต่อนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น. ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยามะเร็งพระราชทานอิมครานิป100ล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคขวัตวรคัตติยาราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิป100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบแรกแล้ววันนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางกระทรวงการคลังได้กำหนดช่องทางการยืนยันการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยและ5ธนาคารได้แก่กรุงไทยธอส.ธกส.ออมสินและธนาคารอิสลาม EU พร้อมเก็บทุนระเบิดช่องแคบพอมูสหน่วยงานด้านการทูตของสหภาพยุโรปเสนอแนวคิดผ่านเอกสารบันทึกภายในให้ปรับปรุงอนัตของภารกิจทางเรือของสหภาพยุโรปหรือ EU จากเดิมที่เน้นการตั้งรับและคุ้มกันภัยในทะเลแดงมารับบทบาทหลักในการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณช่องแคบพอมูสเพื่อช่วยเติมเต็มแผนความร่วมมือของฝรั่งเศสและอังกฤษที่กำลังระดมชาติต่างๆมาช่วยกันเปิดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ย้ำการดำเนินภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถานการณ์และเงื่อนไขเอื้ออำนวยและจะต้องเป็นภารกิจที่แยกตัวออกห่างจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามภารกิจนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายัง

ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อนออนไลน์ฮิตนะคะผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยดิกคิตตี้นะคะฝากแฟนผมด้วยเดวิดอินทีนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ขอบคุณคุณเอสชัยนาทด้วยนะครับคุณผักบุ้งอยู่แถวมีนบุรียะแสงบางนาคุณคมแถวนวนครด้วยลุงต๋อยจันทบุรีด้วยนะครับที่เลือกเพลงเข้ามานะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะครับ SMS เข้ามาได้468-9400และ @lgmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.lgmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยหรือฟังผ่านเครือข่าย MCOT Connectนะครับเผื่อใครยาวนะฮะรางานกันยาวราพักร้อนกันต่อเนื่องพระรหัสกับศุกร์นะครับนะฮะมาส่งกำลังใจให้เราสองคนได้นะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณฟังนะครับ MCOT Connect นะครับรับฟังช่องทางไหนทักเข้ามาได้เลยนะครับนะครับวันนี้เรื่องราวสำคัญจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอายุ 50-75 ปีครับแล้วอยากดูแลชีวิตตัวเองและอยากมีมรดกให้ลูกให้หลานต้องฟังทางนี้เลยนะครับ
2: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะยังพอหาเงินได้แต่ยังไม่มีพอเก็บไว้ในบ้านปลายชีวิตหรือใช้ในอนาคตหรือว่าจะเก็บเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะหรือบางคนอาจจะมีภาระหนี้สินอยู่ด้วยนะคะถ้าวันนึงเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเงินก้อนนี้ก็จะได้ไปช่วยดูแลครอบครัวของเราได้นะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเนี่ยเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาวันแรกเราจ่ายค่าเบี้ยให้เขาเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการวางแผนการเงินวางแผนการสร้างมรดกให้กับคนที่เรารักได้ด้วยค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลยค่ะ1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ค่ะและหากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทค่ะหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยนะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ขั้นตอนและวิธีการสมัครง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยเขามีอายุ 50-75 ปีและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะเราจะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองหรือว่าคุณผู้ฟังจะโทรสมัครเองก็ได้นะคะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ทำไว้ตั้งแต่วันนี้ก็ยังทันนะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะกับแผนประกันชีวิตนะคะแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะเรารับเงินสูงสุดค่ะอยู่ที่ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและเบี้ยเขาคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยนะคะสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมก็ได้หรือโทรสมัครได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะและสำหรับทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะเป็นโอกาสในการที่เราได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบค่ะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะใน1กรมธรรม์ที่เราสมัครจะเท่ากับ100บาทค่ะและเขาจะร่วมบุญนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนหรือว่าจนกว่าจะครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดก็คือ1,000,000บาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเองเนี่ยควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่สองเพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนใน

0: โมงสุดท้ายแล้วนะครับกับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแอร์ทีม FM 95
1: ปล่อยได้ใจเจ้าเบา
0: เพลงที่ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกไว้ทั้งสองเพลงทั้งนั้นเลย

0: ฉลากก่อนใช้ยานะครับคุณแม่บานเย็นรักแก่นนะครับศิลปินแห่งชาติงิ้วตองต้อนอ้อนผู้บ่าวนะครับแล้วก็น้ำตาจ่าน้อยเสียงร้องของลูกแพอุไรพรนะครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับใบไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364นะครับติดตามกิจกรรมในครั้งต่อไปของคลื่นลูกทุ่งมหานครหลังจากที่เราได้ไปทำบุญทำกุศลให้กับโรงเรียนบ้านคลองกระพงที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดนะครับจันทบุรีนะครับนะฮะในโอกาสครบรอบ22 ปีนะครับนะฮะก็ไปเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับก็รับบอกบุญบรรดาแฟนคลับที่ช่วยเหลือนะฮะเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการศึกษานะครับนะครับเพื่อส่งต่อยอด

0: ความรู้สึกดีๆนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนที่สำคัญของชาตินะครับต่อไปนะครับนะฮะได้นะฮะกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้นะครับว่าจะเป็นกิจกรรมไปท่องเที่ยวหรือจะเป็นกิจกรรม
1: พาไปทำอะไร
0: หรือจะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับนะฮะได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ LTM FM 95นะครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: อ้าวส่วนเพลงช้างเผือกนะครับใครที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการเป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยนะครับนะฮะบอกประวัติความเป็นมาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังนะครับนะฮะแล้วก็จะสะดวกส่งไปรษณีย์ก็ได้นะครับส่งเพลงมาที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ 10310 นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9 เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับวันนี้เป็นเพลงเร็วกันบ้างนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: คุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการเพื่อสานความฝันนะครับของคุณผู้ฟังให้เป็นความจริงนะครับที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการด้วยกันขอกันเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าความฝันของทุกท่านมีความหมายนะครับในการเป็นศิลปินตัวจริงเสียงจริงนะครับได้ตลอดนะฮะทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ติดตามผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้าเสาเบนเสานะครับติดตามกันได้นะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของภูมิพัฒน์วัศกุลพรพัฒน์นะครับยังไม่ตาย
2: แม้ยากจนข้นแขนแสนสาหัสแม้อกหักแฟนทิ้งมีปัญหาแม้หวยกิน

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Clean Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Clean Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Clean Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Clean Bio เท่านั้น
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ัสยาเอาอีกแล้วอยู่ดีก็ส่งมาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเลยแล้วเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ฮะต้องร้องด้วยเหรอเพลงนี
1: ้พี่ต้องแบบว่าชินกับการส่งแบบนี้ได้แล้ว
0: เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดการเอาเพลงผมบ้างแล้วให้มันร้องบ้างนะครับนะฮะ
1: จะตรงจังหวะเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้ก็เกือบลบ
0: เมื่อกี้ก็แบบหันหน้ามองฮะมันขึ้น

0: ึ้นแล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นนักร้องนำค่ะนำดนตรีนำดนตรี
0: ประจำนะฮะต้องเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกคนที่เกิดวิทยากรใช่ปะต้องเคาะมือตลอดเวลา
1: ต้องคอยเคาะอ่ะขึ้นแล้วนะ
0: ก็ส่งความสุขกันเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าอุ้มกสิยาจะมีเพลงอะไรหลุดๆนะฮะมาฝากชาวทุ่งมานครในวันศุกร์แห่งชาตินะครับทิ้งท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมเลยก่อนส่งต่อให้กับพิมพ์ดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับ
1: ค่ะเป็นคำสอนนะคะของท่านพระอาจารย์ชยสาโรค่ะท่านสอนว่าความสงบที่แท้จริงเกิดเมื่อเรารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่เป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ถูกเลือกมามากที่สุดทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยวงแอลกอฮอล์ครับไอ้ถุยครับเดี๋ยวฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ต่อกับพิมพ์ดามหานครนะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่7 โมงครึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

นี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: เบาๆร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบยิ้มโบกมือทักทายสื่อก่อนปฏิบัติภารกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 8:53 นาทีโดยมารถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้หันมายิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนก่อนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าและเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติทั้งนี้เวลา 10:00 นายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 14:00 นายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 19:00 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปกรณ์เตรียมหารือบิ๊กเอกชนกกร. 10 มิถุนายนนี้ส่งการบ้านแนวทางแก้กฎหมายลำดับรองล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่10มิถุนายนนี้รัฐบาลเตรียมหารือกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสำหรับการรับฟังความคิดเห็นในการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานReinvent Thailand Reinvent Thailand ของกกร.นั้นในเบื้องต้นกกร.ได้เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลจะนำร่องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ7กลุ่มอุตสาหกรรมก่อนนี้โดยเมื่อหารือจนได้ข้อสรุปทางภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นจากนั้นจึงสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปไล่ล่าผู้ต้องหายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 160,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ขับรถไล่ล่ารถกระบะผู้ต้องหายาเสพติดหลังวางแผนล่อซื้อยาบ้าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวขับรถหลบหนีบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ต้องยิงล้อหยุดรถก่อนเข้าควบคุมตัวตรวจยึดของกลางยาบ้า 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกและไอซ์อีกจำนวนหนึ่งควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลกลุ่มขบวนการพบข้อมูลมีการสั่งการมาจากเครือข่ายเรือนจำแห่ง1ภาคใต้
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.

0: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาแนวแบบหวานๆเลยนะคะมาเป็นแนวดนตรีไทยๆกันนิดหนึ่งนะคะ3เพลงจารึกไว้จากน้ำเตยฟิชเชอริ่งกับสยามโมค่ะตามมาด้วยเหนือการเวลาค่ะจากพี่หญิงทิติการนะคะและปิดท้ายกันด้วยรัติการแห่งความเหงาจากน้องป่านป่านชีวาในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมพ์ดามหานคร

ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะวันนี้เนี่ยใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแบบนี้นะคะมีใครคิดถึงเพลงไหนสามารถขอเข้ามาได้คุณผู้ฟังแหมคำควบกล้ำดีจริงๆเลยลิ้นดีมากๆเลยนะคะขอเข้ามาได้เลยนะคะหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะรวมไปถึงทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะช่องทางนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาได้หรือว่าอยากจะรายงานตัวทักทายรอขึ้นรถไฟกับพิมดาได้เช่นเดียวกันนะคะช่องทางนี้นะคะคุณผู้ฟังแหมเผลอแป๊บเดียวนะผ่านไปแล้วครึ่งปีค่ะนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับครึ่งปีแรกนะยังไงก็มารีวิวชีวิตให้พิมดาฟังได้นะคะมาเขาเรียกว่ามาระบายกันได้นะทาง Facebook Live นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะรถไฟนะคะมารับคุณผู้ฟังในชั่วโมงแรกกันแล้วขบวนแรกนะคะพี่กล้วยชูภัยสวัสดีค่ะพี่ลิสาโรซาพี่ปรีชาธรรมนิยมบอกว่าสวัสดีครับเจียงควานจังหวัดเลยครับครึ้มสลับแดดครับนะคะพี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองรายงานตัวค่ะนะคะพี่เอสเบเกอรี่บอกว่าน้องพิมดาคนสวยนะคะวันนี้พี่จะไปทำเค้กชิฟฟ่อนใบเตยกาแฟครับพูดแล้วอยากกินชิฟฟ่อนเลยนะคะน้องไบสไลเดอร์มาแล้วพี่หวานใจคนใกล้ด้วยนะคะพี่เทวีพี่ปรีชาฝนผลพี่ปรีชาผลสุกนะคะพี่ออยแม่อ้อยนะคะบอกรังสิตฝนกำลังมาแล้วค่ะนะคะพี่มาลีกิตทวีด้วยพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะคะพี่แสงเดือนแถลงการบอกมารอขึ้นรถไฟขบวนแรกแล้วนะคะแล้วก็มีพี่พีระเดชดีกังด้วยนะคะเชฟพงษ์เจนี่อร่อยซอย59มาแล้วนะคะแล้วก็พี่เกษตรอำนวยพาณิชย์ด้วยค่ะพี่นิสาก็มาแล้วนะคะมีใครอีกเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณแม่สมใจคิดดีทำดีนะคะอุ้ยไม่ได้ทักทายคุณแม่หลายวันเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขนมหวาน3พี่น้องเคหะมาบตะพุทธด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ Power D-Max ค่ะพี่ชนะทิพย์ด้วยนะคะพี่ Again เจริญพรนะคะพี่อิทธิพลทองสงนะคะพี่โอ้แฟนใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินนะคะบอกขอขึ้นรถไฟไปด้วยคนครับน้องพิมครับนะคะมีเมื่อกี้เห็นแวบๆไปไหนแล้วนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะมีพี่สุอินซูลินบูนพี่บัญชาสิมมาด้วยน้องมังกรมาแล้วนะคะแล้วก็พี่บุญมั่นแย้มพรายบอกไปด้วยคนครับนะคะแม่อ้อยบอกแม่อ้อยขาไม่ค่อยดีเลยมารอที่ชานชรานานแล้วค่ะกลัวขึ้นขบวนแรกไม่ทันแม่อ้อยน่ารักมากเลยขอบพระคุณมากๆนะคะพี่รัตนาพรโนจิตค่ะนะคะพี่น้อยบ้านเกาะบอกสมุทรปราการนี่แดดจ้าเลยจ้าวันนี้นะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนรอด้วยครับรอด้วยครับนะคะขึ้นรถเรียบร้อยพี่ชนาธิพี่แม้งรถอะไรนะรถอะไรนะพี่แม้งรถก๊าซมาเดี๋ยวเอาใหม่พี่ใหม่มาซิยังไงนะพี่แม้งพี่แม้งรถก๊าซใช่มั้ยคะอ๋อพี่แม้งรถก๊าซมาครับนะคะแล้วก็ยังมีพี่พัชราสุขล้วนนะคะพี่ดาวสวนส้มเหรอบอกฝนมาแล้วนะคะพี่ดาวอยู่แถวไหนเนาะนะคะแถวนี้ก็ครึ้มๆแล้วล่ะพระราม9นะคะพี่พัชราสุขล้วนด้วยพี่ซับในดินสินในน้ำบอกเอาฝนตกที่หลัก4หน่อยค่ะนะคะเอาฝนไปตกที่นู่นเหรออยากได้ฝนใช่มั้ยพี่ภูดินานพลสว่างด้วยนะคะแล้วก็พี่สุนทรสุนทานนะคะพี่สันทัศน์สวัสดีค่ะนะคะมีพี่บุญเกิดหินนางด้วยนะคะพี่นายแทนเทวดาเดินดินนะคะเสี่ยเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะมาแล้วนะคะบอกอุ้มเสี่ยขึ้นรถไฟด้วยจ้าเสี่ยไม่มีขาต้องอุ้มขึ้นรถไฟนะคะพี่ยูนิคนะคะพี่หนูเวียนประกากุลนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยเสี่ยป๋อง6ล้อแมคโครซิ่งนะคะบอกว่าพิมดารังสิตฝนกำลังจะตกแล้วจ้ะนะคะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดด้วยค่ะพี่สาวคำเจ้าบอกว่า
ลำปางฮ้อนสุดๆเลยเจ้านะคะสำเนียงได้ไหมเนี่ยนะคุณยายพี่สมศรีนะคะยายบัวดอนเมืองนะคะพี่รัตนาพรด้วยบอกทางแพร่นี่อากาศร้อนมากนะคะพี่อนิสาทรัพย์สินเสริมด้วยนะคะพี่พานุวัฒนาวิจารณ์ค่ะนะคะแล้วก็คุณแม่ปัทมาค่ะนะคะมีพี่ลุงหนวดมหานครบอกว่าไปด้วยค่ะพี่วรวุฒิสงศรีด้วยนะคะแล้วก็พี่ณัฐพงษ์โชติสิริค่ะนะคะพี่ป๊อปณรุยางนะคะพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่นะคะแล้วก็หมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้น่าจะประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะพี่นิ่มด้วยนะคะพี่มาลีมัสบุชิด้วยนะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังตอนนี้คือยังไงต้องไปแล้วล่ะรถไฟน่าจะต้องออกก่อน

แผนด้วยนะคะตกรถไฟกันหลายคนเลยวันนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมารับกันชั่วโมงหน้านะคะพิมดามาเล่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นมีมไหมมีมสุดซึ้งรู้จักมีมไหมมีมก็คือเป็นข้อความที่เป็นไวรัลไวรัลคืออะไรอีกนะคะมีมก็คือข้อความนะคะที่มันแบบว่าเป็นเรื่องราวที่ฮิตไปนะคะบนโลกโซเชียลประมาณนี้นะคะฮิตไปทั่วเลยนะคะคุณผู้ฟังวิทยาศาสตร์ยืนยันนะคะว่าไคเนซินจำชื่อดีๆนะไคเนซินคือโปรตีนจิ๋วในร่างกายเนี่ยนะคะมันก้มหน้าก้าวเดินเพื่อส่งความสุขให้เราทุกวินาทีอุ๊ยเป็นยังไงอ่ะทำไมมันซึ้งจังเลยข้อความฮิวใจนี่ค่ะถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์กับประโยคเตือนใจที่อบอุ่นนะคะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกเศร้าขอให้จำไว้ว่ามีโปรตีนไคเนซินตัวจิ๋วๆกำลังทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อให้คุณมีความสุขนี่คุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดให้ดูในหน้าตามันเป็นยังไงนะคะให้น้องกวางน้อยเปิดให้ดูทาง Facebook Live นี่แหละนะคะเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่คำคมแบบปลอบประโลมแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นกลไกการทำงานของร่างกายที่มีอยู่จริงและน่าทึ่งมากๆเลยนะคะในทางชีววิทยาค่ะไคเนซินคือโปรตีนมอเตอร์หรือว่าที่นักวิทยาศาสตร์เปรียบว่าเป็นพนักงานส่งของนะคะประจำเซลล์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารและโมเลกุลต่างๆไปตามเส้นใยภายในเซลล์นะคะซึ่งก็จะเปรียบเสมือนระบบถนนหรือรางรถไฟความเร็วสูงขนาดเล็กนะคะความมหัศจรรย์ของเจ้าโปรตีนชนิดนี้เนี่ยนะคะคือโครงสร้างด้านล่างของมันเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าใครดูรูปอยู่นะคะ ขออภัยตัวสีส้มๆเนี่ยนะคะเขาจะมีลักษณะแยกออกเป็น2แฉกทำหน้าที่เหมือนขามนุษย์ค่ะโดยมันจะใช้ขาคู่นะคะตัดสลับก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างเป็นจังหวะนะคะขณะที่ส่วนบนค่ะทำหน้าที่เป็นแขนและหลังเห็นไหมเหมือนคนแบกของอยู่เห็นไหมคอยแบกถุงสารสื่อประสาทที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าตัวมันเองหลายเท่าตัวนะคะเห็นกลมๆสีน้ำเงินตรงนั้นไหมอันนั้นแหละนะคะเขาเรียกว่าถุงสารสื่อประสาทนะคะสาเหตุที่ทำให้โปรตีนชนิดนี้ในกายเป็นสัญลักษณ์แห่งความซึ้งใจนะคะเนื่องจากหนึ่งในภารกิจสำคัญของมันคืออะไรรู้ไหมคือการขนส่งสารสื่อประสาทที่เป็นกลุ่มของความสุขอย่างเช่นพวกโดปามีนและเอนโดฟินไปยังเป้าหมายในสมองนะคะแม้ว่าการก้าวเดินของมันจะสั้นเพียง8นาโนเมตรนี่เล็กกว่าเส้นผมมนุษย์อีกนะแต่ใน1วินาทีเนี่ยนะคะเจ้าไคเนซินสามารถซอยเท้าก้าวเดินได้เร็วถึง109โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อนำส่งสารแห่งความสุขเหล่านี้ให้ทันเวลานี่คะน้องเขาตัวเล็กๆแค่นี้เขาเป็นโปรตีนที่อยู่ในร่างกายของเราเขายังพยายามที่จะส่งสารแห่งความสุขนี้ไปยังสมองของเราเห็นไหมคะเนี่ยพยายามรีบเลยเมื่อคุณท้อนะคะดังนั้นแล้วคุณนะคะตระหนักว่าในร่างกายของคุณยังมีกลไกขนาดจิ๋วนับล้านตัวนะคะที่กำลังทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่ออบอุ้มความสุขของคุณอยู่ตลอดเวลาโอ้ยเป็นยังไงล่ะนี่เห็นไหมนะคะในรูปแบบนี้เลยที่ขึ้นให้คุณผู้ฟังดูถ้าเกิดใครอยากเห็นรูปเข้ามาดูทาง Facebook Live ได้เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงมีอยู่จริงแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยกันออกมาแล้วนะคะว่ามันมีจริงนะพูดถึงเรื่องของความสุขเนาะคุณผู้ฟังนะเราบางทีเราก็ละเลยมองข้ามความสุขรอบตัวไปเครียดอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาหาความสุขรอบตัวกันดีกว่าคุณผู้ฟังคำถามเลยละกันนะคะคำถามวันนี้ให้คุณผู้ฟังมองไปรอบๆตัวอย่าโกงนะห้ามโกงมองไปรอบๆตัวแล้วบอกมาสิว่ารอบตัวของคุณตอนนี้อะไรที่ทำให้คุณมีความสุขเอาแค่รอบตัวณปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยสายตามองไปสิ่งของก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีความสุขลองดูสิคะหลังจากจบเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรมาขอจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะคะที่022481366กวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ตอบคำถามเข้ามาทาง Facebook Live ได้เลยนะคะและอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะ

0: รบกวนเอ็นดูค่ะจากนิวคันทรีนะคะเอาละค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วส่งสัญญาณมาได้เลยนะคะพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องพิมดาผู้น่ารัก
0: สวัสดีค่ะใครกันเนี่ย
2: พี่แต๋วค่ะ
0: พี่แต๋วเหรอคะ
2: พี่แต๋วยังไม่เคยคุยกับน้องพิมดาเลย
0: ใช่ไหมพิมดาเขาไม่เคยคุยกับพี่แต๋วชื่อใหม่มาก
2: ฟังมาตลอดเลยนะ
0: ฟัง
2: มาหลายปีแล้ว
0: เหรอคะพี่แต๋วอยู่แถวไหนคะ
2: อยู่สะพานใหม่ดอนเมืองค่ะ
0: เหรอคะแล้วพี่แต๋วเคยโทรติดหน้าไมค์ช่วงอื่นบ้างไหม
2: เมื่อวานนี้โทรเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ติดช่วงคุณหมีชนะชัยค่ะ
0: แล้ววันนี้ติดอีกแล้ว
2: ตอบคำถามถูกด้วยได้รางวัลด้วย
0: ดีจังเลยนะคะวันนี้ก็โทรติดอีกแล้ว
2: แล้วก็ครั้งที่สองก
0: ็
2: โทรติดช่วงน้องโอ๊ตคณิต
0: อ๋อเหรอคะอ๋อแปลว่าก็คือช่วงนี้นี่เริ่มมาโทรหน้าใหม่แล้วแล้วก็ติดหลายดีเจแล้ว
2: ใช่ไหม
0: โชคดีมากเลยพี่แต๋ว
2: ปกติจะฟังอยู่อย่างเดียวค่ะ
0: โชคดีมากมากเลยเนาะ
2: ค่ะ
0: นะคะอ่ะตอนช่วงของเฮียหมีเนี่ยพี่แต๋วโทรมาตอบคำถามด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ช่วงพิมดานี่พี่แต๋วช่วยตอบคำถามหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: พี่แต๋วลองมองไปรอบๆตัวซิตอนนี้นะคะหมุนให้รอบเลย360องศาอะไรคือความสุขของพี่แต๋วคะเลือกมาหนึ่งอย่าง
2: ความสุขเหรอคะคือได้ฟัง FM 95แล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆค่ะมีความสุข
0: ในนะคะนี่ได้ฟังเพลง
2: แล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามองไปรอบๆตัวนะคะก
0: ็
2: คือที่บ้านปลูกดอกไม้ตอนนี้กำลังออกดอกสวยใช่ค่ะ
0: อ๋อมีดอกอะไรบ้างคะ
2: มีดอกพุดดอกพุดสีขาวกำลังออกดอกหอมมากเลยแล้วก็คุณนายตื่นสายก็ออกเต็มกระถางเลยสีสวยเลยหลายๆสี
0: อ๋อนี่แหละ
2: แล้วดอกแครแดงแครแดงนี่กินได้นะคะก็ออกดอกเฟื่องฟ้าก็ออกโอ้ยสวยจังเลย
0: เนาะมองไปแล้วมันสวยงามสบายตาเนาะ
2: มันสดชื่นค่ะสดชื่น
0: นะคะเขาบอกว่าคนมือร้อนนี่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ใช่ไหมมันเป็นยังไงมือร้อนมือเย็นแปลว่าพี่แต๋วนี่ต้องเป็นคนใจเย็นมือเย็นมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ก็คงประมาณนั้นนะคะใจเย็นแต่ว่าเวลาโกรธแรงนะคะใครทำให้โกรธคนนั้นคือคนโชคร้าย
0: เพราะว่าดูแล้วน่าจะไม่ค่อยได้โกรธใครนะเนี่ยนะปลูกต้นไม้ขึ้น
2: ไม่ค่อยโกรธใคร
0: ใช่ไหมคะปลูกต้นไม้ขึ้นออกดอกสวยขนาดนี้นะคะนั่นก็คืออีกหนึ่งความสุขของพี่แต๋วเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะพี่แต๋วอยู่บ้านใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ค่ะเกษียณมา6ปีแล้วค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อเหรอคะก็คือพักผ่อน
2: สวแล้วค่ะ
0: สวแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะก็อยู่บ้านพักผ่อนปลูกต้นไม้อะไรไปหาความสุขครอบตัวไปเนาะ
2: บ้านไปวนไปเรื่อยๆ
0: เนาะอยู่กับใครคะเนี่ย
2: อยู่คนเดียวค่ะพอดีลูกเพิ่งเสียไปลูกชายคนเล็ก
0: เ
2: ป็นออทิสติกค่ะนะเขาเพิ่งเสียไปเมื่อ9มกรา
0: คมหรอคะขอโทษทีนะคะน้อง
2: เป็นอะไรคะไม่เป็นไร
0: น้องเป็นอะไรคือน้องป่วยเหรอคะหรือว่ายังไงที่เสียไป
2: น้องแบบเขาก็ไม่ได้ป่วยเพียงแต่ว่าเขาคือปกติเขาเป็นคนที่ทานข้าวเก่งทานอะไรเก่งแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ไม่ทานแล้วก็เขาก็ไม่ทานไปเลยประมาณสัก2อาทิตย์อ่
0: ะ
2: ตัวเขาก็ผอมลงไปเลยอ่ะก็เลยพาส่งโรงพยาบาล
0: ค่ะ
2: พอส่งโรงพยาบาลแล้วหมอตรวจก็พบว่าเป็นเลือดจางเล
0: ือ
2: ดจางแล้วก็ให้เลือด5ขวด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: 5ขวดแล้วก็หมอก็ให้กลับมาบ้านดูได้คงลงมาได้6วันก็กลับมาบ้านพอกลับบ้านเสร็จก็อยู่ที่บ้านพี่ชายก็
0: ค
2: ือยังไม่ได้มาอยู่บ้านสะพานใหม่นะคะไปอยู่บ้านพี่ชายเขาคนโตค่
0: ะ
2: ที่หลังโรบินสันสีสมาน
0: ค
2: ือสาวบิวค่ะนั่นแหละอยู่ได้ทั้งโรงพยาบาลทั้งอยู่ที่บ้านพี่เนี่ย3เดือนแล้ววันที่เขาจากไปก็เขาก็ไปเฉยๆเลย
0: อ๋อแล้วคุณหมอเขาลงว่าเป็นอะไรคะ
2: เขาบอกว่าคือเหมือนกับเลือดจางแล้วก็ในร่างกายเขาไม่ค่อยรับอาหารเขาคือกลับจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังต้องให้อาหารทางสายยางแล้วก็ฉี่ก็ต้องให้สายสวน
0: ค่ะเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานี่เลยใช่ไหมปีนี้แล้วเหรอโอ้ยแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: แต่ว่าพี่แต๋วก็ยังทำใจได้หรือยังคะเน
2: ี่
0: ย
2: ก็ตอนแรกทำใจไม่ได้ตอนแรกคือก่อนน้องเสียเนี่ย
0: ค่ะ
2: ตัวพี่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะคะซึมเศร้ามาประมาณ 3-4 ปีแล้วล่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะแล้วก็ลูกชายคนโตก็พยายามปลอบประโลมใจยังดีแบบมีกำลังใจจากลูกชายคนโต
3: อ
2: ๋
3: อแล้วก็ตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้ว
2: ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะตอนนี้คือเมื่อก่อนที่เป็นนะครับไม่ฟังเพลงไม่ดูทีวีไม่คุยกับใครเดินไปไหนก็ก้มหน้ามุ้ยไม่มียิ้มแย้ม เหมือนคนแบบอยู่จิตตกอะค่ะ
3: ได้ปรึกษาคุณหมอไหม
2: ก็ลูกชายก็พาไปหาหมอค่ะก็ไปหาหมอ3โรงพยาบาลไปได้ยาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
3: ก็ต้องรับยาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็พอกินยาได้ประมาณเดือนนึงอยู่นิดก็หายเฉยๆก็อยากจะคุยกับคนนู้นคนนี้เจอคนนู้นคนนี้จะไม่รู้จักก็คุยกับเขาเลยมีบางคนตกใจ
3: หรอนี่แหละนะคะ
2: ก็นี่กระโดดขึ้นมากอดดีใจด้วยนะสงสารเลยตอนเป็นนะบอกไม่คุยกับใครเลย
3: แข็งแรงไวๆนะคะพี่ต๋านะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรฮิวใจคะ
2: เคลื่อนของแพชนาค
3: ่
2: ะ
3: ได้เลยสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ๆนะพี่ต๋านะขอบคุณมากๆที่วันนี้โทรมาหน้าไมค์สุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลจิตใจเต็มที่นะ
2: อยากฟังนิทานอีกนะคะเนี่ยวันนั้นที่ฟัง
3: ได้เลยเดี๋ยวช่วงกลางคืนมาเล่าให้ฟังนะคะ
2: ตกเขาอะ
3: เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แต้ว
2: ฟัง
3: วิทยุต่อเน
2: า
3: ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ได
2: ้
3: เลยค่ะสายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิลฮิวใจต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ผมไม่กับตัวเองได้นะคะ
1: อยู่ๆก็คิดถึงพี่ตราเห็นปะเปิดเพลงพี่ทาให้ฟังนะคะเพลงนี้ค่ะจะขอกรีบขอนะคะจริงๆแล้วร้องเอาไว้หลายงานมากๆเลยนะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้นี่หยิบมาฝากจากงานมหานครแคนดี้ว้าวดนตรีแห่งภูษาศิลป์นั่นเองนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่รู้แต่ว่าเดือนธันวาคมปี2568ที่ผ่านมานะคะมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: คุณผู้ฟังคะมีเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยค่ะเรื่องนี้นะว่าคุณผู้ฟังจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้นะคะในอนาคตเนาะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะในกรณีที่เราเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดเสียชีวิตหรือว่าเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะคะลูกหลานหรือว่าคนข้างหลังเขาก็จะได้มีเงินเก็บเงินก้อนเนาะเอาไว้ใช้จ่ายกันต่อไปได้นะคะวางแผนเอาไว้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นอะไรนะคะเราสุขภาพแข็งแรงดีอยู่จนครบสัญญาก็ได้รับเงินก้อนเหมือนกันนะคะตัวนี้เลยค่ะแนะนำแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายแค่เบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วเนี่ยก็สมัครได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยโทรไปเลยค่ะที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สนใจโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะตลอดเวลาจากพี่ปูคัมภีร์ค่ะพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์แหมเรียกชื่อเขาไม่ครบคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะ022481366จองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้กวางน้อยคนรักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือในก่อนแจงมติภูมิใจไทยให้สสถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยเหตุกังวลสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงส่อขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีพรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีสส77เสียงจึงมีการหารือว่าให้สสพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจไทยเมื่อครั้งเข้าร่วมรายชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงดังนั้นในเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ลงชื่อเข้าไปแล้วพิจารณาถอนชื่อขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหากปล่อยเรื่องนี้ไปเสี่ยงถูกร้องเรียนตามมาด้านนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยโดยระบุว่าตรงนี้ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายซึ่งจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งวันนี้สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีการชี้แจงหลังจากได้มีการหารือร่วมกันส่วนการที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่นายยศนันท์กล่าวว่าไม่มีนี่เป็นเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายยศนันท์กล่าวว่าไม่มีและจะต้องเคลียร์เรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายยศนันท์กล่าวว่าไม่มีปัญหาเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องคณะรัฐมนตรีส่วนการที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปนั้นจะทำให้เสียงเพียงพอที่จะเสนอชื่อหรือไม่นายยศนันท์กล่าวว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการประเมินที่สภากำลังหารือกันซึ่งหากมีความชัดเจนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะแถลงออกมาอยากจะให้แยกว่าเป็นคนละส่วนกันระหว่างเรื่องคณะรัฐมนตรีกับเรื่องของพรรคจุรีจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปรนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์นายจุรีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนำความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาหลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมานายจุรีเปิดเผยว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยจะมีการส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลเกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านๆกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ 40-50 บาทจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดี
1: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้รู้ระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
4: าแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังไอยราอาฮ่ากลับมาแล้วนะคะสปอร์ตตัวนี้นะอ่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่รอเราอยู่ทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ใครคะเนี่ย
5: อ๋อผมวันชัยครับ
4: พี่วันชัยโทรจากที่ไหนทำอะไรอยู่คะ
5: ตอนนี้ผมอยู่บางปูขับรถอยู่จอดแล้วนะครับตอนนี้จอดอ่ะ
4: หรอขับรถไปไหนอ่ะ
5: เอาซื้อของครับผม
4: อ๋อซื้อของเข้าร้านใช่ไหมคะทำร้านอะไรคะ
5: ผมทำร้านค้าท็อกเทลครับตู้อลูมิเนียมพวกอะไรอย่างเงี้ยคร
4: ับ อ๋อทำตู้อลูมิเนียมอะไรเงี้ยเหรอคะ
5: คร
4: ับ ทำหลังคาของสองแถวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
5: คร
4: ับ ร้านอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมคะ
5: บางปูไงครับ
4: บางปูใช่ไหมชื่อร้านอะไรพิกัดอะไรตรงไหนเผื่อว่ามีใครฟังอยู่แล้วอยากเข้าไปทำ
5: อ
4: ๋
5: อแถวนี้เขารู้จักหมดครับ
4: เหรอคะร้านดังนะเนี่ยใช่ไหมแล้วต้อง
5: ก็ไม่ดังครับ
4: แต่ว่ามันมีอยู่ร้านเดียวอะไรเงี้ยหรอหรือไง
5: แถวนี้ไม่ใช่มีอยู่ร้านเดียวครับ
4: เหรอ
5: ปกติก็มีคนเขาไปซ่อมเรื่อยๆเขาน่าจะรู้จักผมถ้าอยู่แถวนี้นะ
4: เหรอคะ
5: ก็มีมาไกลก็มีภาคใต้ก็มีประจวบปัตตานีบางทีก็มาถึงผมเนี่ยครับ
4: เหรอชื่อร้านอะไรอ่ะแล้วเขารู้จักเราในนามอะไรคะ
5: ชื่อเหมือนผมเนี่ยครับชื่อร้านผม
4: ชื่อวันชัยเลยเหรอคะชื่อร้านวันชัยเลยใช่ไหม
5: ใช่ใช่ครับใช่แล้ว
4: ร้านวันชัยเขาต้องเรียกว่าอะไรร้านแบบนี
5: ้วันชัยการช่างครับ
4: อ๋อวันชัยการช่างอย่างนี้ใช่ไหมคะใครที่แบบว่าอยากทำหลังคงหลังคาใช่ไหมของรถกระบะก็ไปหาพี่วันชัยได้แล้วก็มีตู้พวกอลูมิเนียมอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
5: เก่าใหม่มีเก่าเทินใหม่ก็ได้เก่าเทินใหม
4: ่
5: เดี๋ยวจะเอาเก่าไปคือว่าเอาเก่ามาซ่อมก็ได้ไม่ต้องเธอมาบิ้วใหม่ครับ
4: ก็คือทำเกี่ยวกับแบบพวกอลูมิเนียมอะไรอย่างงี้ได้หมดลาตักผ้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
5: ได้หมดครับ
4: ได้หมดใช่ไหมคะเนาะนะคะใครสนใจเกี่ยวกับงานอลูมิเนียมอะไรพวกนี้ก็ไปหาพี่วันชัยได้นะคะที่บางปูนะ
5: มีเชื่อมากงละก้อนได้หมดครับ
4: ได้หมดเลยนะมีแบบ Facebook อะไรอย่างงี้ไหมของร้านมีไหม
5: มีครับก็มีนี่นะครับผมก็มีเฟซบุ๊กส่วนตัวผมนี่แหละครับผมก็ลงตลอดนะครับ
4: ใช่ไหมคะแล้วก็พี่ๆที่อยู่ไกลๆที่เขามาเขาตามมาจาก Facebook กันเนาะ
5: ใช่คร
4: ับ ใช้ชื่ออะไรคะ Facebook
5: มีลงช่อง YouTube พอมีน้องเขาลงช่อง YouTube ให้อยู่น้องคนรู้จักกันนี่แหละ
4: อุ้ยอันนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์นะเนี่ยคนดังนะเนี่ยร้านดังด้วยใช่ไหม
5: เขาลงให้ครับเขาลงพอดีลูกค้าก็ตามมาก็ทำ
4: ดีจังเลยไปค่ะ
5: เขาสั่งมาก็จัดไปตามแบบตามสั่งทุกอย่างก็จัดให
4: ้ดีจังเลยนะคะใครอยู่แถวบางปูนะไปได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่วันชัยลองมองรอบๆตัวนิดนึงตอนนี้อยู่บนรถใช่ไหม
5: จอดข้างทางครับ
4: จอดแล้วเนาะข้างทางก็ได้อะไรคือความสุขของพี่วันชัยมองไปเห็นความสุขคืออะไรรอบตัว
5: ผมวันไหนที่ผมได้ยิ้มผมมีความสุขครับ
4: เหรอแค่เอามองที่ตัวเรา
5: ครับ
4: ถ้าเราได้ยิ้มคือแปลว่าเรามีความสุขแล้ว
5: ใช่ครับผมไม่คนไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะผมมองอะไรเป็นแบบคือมองว่าเรามองให้เป็นบวกอะผมคิดว่าไม่ใช่มองลบมองบวก
4: มีความสุขกับทุกเรื่องนั่งยิ้มอยู่คนเดียวถือว่ามีความสุขแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ทำงานผมก็ยังมีความสุขแต่ก็มีบางชั่วโมงอาจจะมีบ้าง
4: มีเครียดบ้างเล็กน้อยแต่ก็กลับมามีความสุขได้
5: นิดหน่อยจำนิดหน่อยคือว่าบางเรื่องมันอาจจะเครียดเกี่ยวกับงานก็บนนิดหน่อยก็มีเยอะหรอก
4: ค่ะความสุขของพี่วันชัยคือตัวเราเองนี่แหละยิ้มก็มีความสุขนะคะ
5: ความสุขที่ได้ทำงานนะผมทำวันไหนที่ไม่ได้ทำงานผมค่อนข้างจะเครียดเพราะอะไรทำงาน

0: เออก็ได้ใช่ไหมพิมดาอยากรับก็รับไปอย่างเงี้ยนะ
1: แต่เขาจะชอบเราหรือเปล่าไอ้นั้นมันอีกกรณีนึงใช่ไหมล่ะครับ
0: เอออีกเรื่องนึงนะคะนะได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้ชอบคนน่ารักแล้วเดี๋ยวแล้วขอเพลงอะไรอ่ะลืมถามเลยชื่อเพลงอะไร
1: คนน่ารักครับคนอ้อร้อก็น่ารักอะไรประมาณนี้นะคร
0: ับ เอออ้อร้อมันน่ารักนะคะได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ผู้หญิงทะเลนท์ทะเลนท์นะครับ
0: หรอผู้หญิงทะเลนท์ทะเลนท์หรอ
1: ครับน่ารักชอบแบบนี้ครับ
0: เออ
1: วิ่งสวยเรียบแล้วดูจีบชื่อยังไงไม่รู้มันเต้นเต้นนะครับ
0: เอออันนี้เข้าทางเราเลยนะเนี่ยนะคะ
1: ทางน้องพิมดา
0: เขาถามพิมดาเลยล่ะทะเลนทะเลนเนี่ยนะ
1: หรือเปล่า
0: เนาะเอ้ยหรือเปล่านะยังไงนะยังไงซินะคะอ่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงผู้ตามพิมดาก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ครับได
0: ้ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอไอยาลาอาฮา
1: และไอไอยาลาอาฮาร
0: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาฮา
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาฮาครับ
0: เออนี่แหละนะคะใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องอาฮาให้มันสดชื่นกว่านี้หน่อยอาฮา
1: ไม่ไหว
0: พอแล้วเนาะอันนี้สดชื่นสุดแล้วได้เลยนะคะ
1: ทำมากไปเดี๋ยวมันไม่ใช่ตัวเองอ่ะไม่ใช่เขินครับ
0: เออเขินเนาะขับรถปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะพี่วันชัยนะวันนี้ขอให้มีลูกค้าเข้าไปเยอะๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: นี่ละค่ะ4เพลงคุณผู้ฟังทายถูกไหมฮะว่าพาเรทชุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคำว่าอ้อรอนั่นเองอ้อรอนี่มันแปลได้หลายอย่างนะคุณผู้ฟังอ้อรอที่แปลว่าน่ารักก็ได้อ้อรอที่แปลว่าสตรอเบอร์แหลก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นชุดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าน่ารักเนาะนะคะเพลงแรกเลยอ้อรอมันน่ารักจากเมนทอนน่ารักเกินปุยมุ้ยนะคะจากน้องเจนเจ้าค่ะสตรอเบอร์แหละนะคะจากน้องจ้าอาสยามและคึกคักน่ารักอ่ะนะคะจากสโมสรชิมินะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิต
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าน
0: ี่ละค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะมีใครอยู่เป็นเพื่อนกันบ้างคะตอนนี้นะคะหรือว่าใครอยากจะแวะมาขึ้นรถไฟกับพิมดาบ้างเข้ามาทาง Facebook Live ได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้นะคะกดไลค์กดหัวใจอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามได้ด้วยนะช่องทางนี้นะคะคำถามวันนี้นะคะให้คุณมองรอบๆตัวคุณค่ะนะคะณเวลานี้เลยห้ามโกงนะนะคะเอาสิ่งที่คุณเห็นนะตอนนี้นะคะความสุขของคุณที่คุณมองเห็นเนี่ยคืออะไรนะคะรอบๆตัวความสุขของพิมดานั่นก็คือการนี่เปิดเพลงคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้ฟังค่ะมารถไฟมาแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้ค่ะเรียกเป็นแบบแรปๆเลยนะคะมีแค่นี้เหรอหลังไมค์มีแค่นี้ใช่ไหมคะอ่ะหลังไมค์วันนี้นะคะพี่ก๊อฟบางปูป้าแป๋วแล้วอันนี้ไงเอาใหม่เริ่มใหม่หลังไมค์เพิ่งขยายมาเธอเอาใหม่นะคะพี่จิ๋ว8ริ้วอ่ะยายแสงบางนาพี่เล็กสิงห์บุรีพี่ก๊อฟบางปูป้าแป๋วลัดกระบังพี่มาณสมุทรปราการพี่น้อยหนองคายพี่หนุ่ยสมุทรปราการพี่ติ๋มหนองจอกลุงต่อยจันทบุรีลุงต่อยจันทบุรีเอ้ยลุงต่อยเดี๋ยวนะแวะคุยกับลุงต่อยก่อนลุงต่อยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาไหนบอกจะเอาทุเรียนมาไม่เจอลุงต่อยเลยนะอ่ะไปต่อพี่วุฒิจากตากลุง935สายใต้พี่นี่บางนาเออนะคะอันนี้คือหลังไมค์คุณผู้ฟังเป็นยังไงล่ะหลายๆคนบอกว่าโทรมาที่ไม่เคยติดเลยน้องพิมดาไม่เคยได้ออกหน้าไมค์เนี่ยดูสิพิมดาแลบมายาวขนาดเนี้ยหลังไมค์เยอะขนาดเนี้ยคุณผู้ฟังโทรมาจองสายกันเพียบเลยใครได้สายหน้าไมค์ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะทีนี้มาดูทาง Facebook Live กันบ้างนะคะพี่เสนพี่เสอันนี้ไม่ต้องแลบแล้วเนาะอันนี้คุยกันดีๆนะคะพี่1รักลูกที่สุดนะคะน้องเวนเวนว้าวพี่เล็กกาแฟล็อกวัดด้วยนะคะแล้วก็พี่เสนหงยิ้มนะคะใช่ไหมหงยิ้มนะคะแล้วก็พี่สมบัติคลองทอมพี่เล็กกาแฟพี่มารีกิตทวีพี่แสงทวีเบบี้หงพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่ปรีชาผลสุขพี่ทอยนะคะพี่ออยแม่อ้อยยังอยู่นะคะนะคะแล้วก็ยังมีพี่เล็กกาแฟล็อกวัดนะคะพี่สมบัติคลองทอมนะคะพี่รุ่งปุ้นปูนบอกไปด้วยครับปุ้นครับพี่ทัชพลเท้านางนะคะแล้วก็พี่สันทัศน์บอกยังอยู่ครับพี่นิสาบอกรถไฟมาแล้วไปด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตก๊อปปี้คำตอบวางก่อนก็วางก่อนคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวคำตอบหายนะคะพี่มาริกิตทวีพี่สุวินสุรินบุญนะคะแล้วก็พี่เลิฟวัชรพรกู๊ดมอร์นิ่งนะคะพี่เลิฟอยู่ประเทศอะไรนะเห็นไหมลืมอีกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่สีมาแถมจรัสนะคะพี่จิรายุด้วยนะคะพี่สมพรนะคะคุณป้าสมพรนะคะนี่ตอบคำถามเข้ามาด้วยนะคะก๊อปปี้วางกันไปก่อนเนาะแล้วก็มีพี่อะไรเนี่ยพี่สาครอุ่นอารีนะคะพี่สาครบอกว่าพี่สาครบอกว่าขึ้นรถไฟด้วยครับตกรถไฟแล้วครับตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาก๊อปปี้ดีกว่าเนาะพี่สมชายไทยประณีตพี่ภัยศรีหวังผลพี่ศรีมาแถมจรัสนะคะพี่แสงเดือนแถลงกันนะคะบอกมารอขึ้นรถไฟขบวนที่2ค่ะพี่เดือนมินบุรีค่ะนะคะพี่เกษตรบอกยังอยู่ค่ะพี่วิชัยธารรายพี่ณัฐพงษ์โชติศิรินะคะพี่เมธสิทธิ์ค่ะบอกวันนี้มาดีครับผมสายปิ๊งเลยอันนี้หมายถึงอะไรเพลงเหรอหรือเสียงเหรอหรือหน้าตาหรือยังไงนะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อนะ คะหมดแล้วล่ะนะน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมมีใครยังตกรถไฟอีกไหมเมื่อกี้เห็นชั่วโมงแรกมีน้องแชมป์ด้วยนะบอกแม่ลืมผมครับแม่พี่สีมาแถมจรัสพี่ภัยสีหวังผลด้วยนะคะพี่น้อยบ้านเกาะค่ะพี่มณีบอกไปด้วยค่ะไปด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ภูดินันด้วยนะคะบอกตามนะคะพี่สวัสดิ์ค่ะนะคะแล้วก็พี่อินแทนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ผู้ดีนานทักทายแล้วเนาะนะคะมีอีกไหมนะเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนพี่ลิสาโรซาพี่โชคทวีอุตรานะคะพี่ปิดนานงเหรอใช่ไหมนะคะแล้วก็พี่บางสะอาดด้วยนะคะพี่มานีด้วยค่ะนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครละด้วยพี่สุทธิการนะคะแล้วก็พี่สมพรเริ่มทองพี่สมชายไทยประณีทักทายแล้วนะคะพี่วิมลนันท์ด้วยค่ะนี่มากันเต็มเลยนะคะวันนี้ไปดีกว่าพี่โชคทวีนะคะทักทายกันไปนะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอยฮากาวด้วยนะคะเอาไปก่อนนะคุณผู้ฟังไปแล้วรถไฟออกแล้วคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดแหมออกหน้าออกตาไปนิดนึงขออภัยชอบมากเลยอ่ะเพลงนี้นะคะแล้วชื่อเพลงก็เป็นเอกลักษณ์เสียงร้องอะไรเป็นเอกลักษณ์ทำมาดีมากเลยเพลงนี้เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่โจอี้ภูสิทธิ์นะคะอุ้ยเข้ามาแล้วค่ะในจอคิวฮิตของเรานะคะอุ้ยเป็นเพลงที่แบบว่าตอนนี้กำลังมีกระแสมากๆเลยนะในโลกของโซเชียลนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะว่าในมหานครชาร์ตของเรานี่เขาจะติดชาร์ตหรือเปล่านะคะชื่อเพลงสั้นๆง่ายๆเลยค่ะมองหุงข้าวเนี่ยอาจจะเป็นความสุขของใครหลายๆคนนะคะมองรอบตัวอะไรคือความสุขที่สุดมองหุงข้าวค่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะชื่อเพลงเขานะคะเพลงนี้มองหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูสิทธิ์ฟิชเชอริงกับพี่พันธ์วรการนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่รัฐวิทย์นะคะแล้วก็พี่ภูสิทธิ์อนันต์พรสิริมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงนะคะก็คือพี่รัฐวิทย์นี่แหละค่ะกับพี่ภูสิทธิ์นี่แหละค่ะก็คือพี่โจอี้นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็มีพี่มาร์คโปราด้วยนะคะช่วยกันเรียบเรียงดนตรีนะคะพี่แบงค์รัฐวิทย์พี่โจอี้นี่เขาเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์คู่บุญกันเลยนะทำเพลงอะไรออกมาให้กับโจอี้เนี่ยดังหลายๆเพลงเลยทีเดียวนะคะยังไงใครที่ชอบเพลงนี้ก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมีสินค้าใหม่จะมาแนะนำนะคะขายของกันนิดนึงค่ะจะขอแนะนำสินค้าใหม่จากยำยำทุกคนคะเตรียมจดเลยนะคะเอากระดาษกับดินสอปากกามาค่ะนะคะจดไว้แล้วไปซื้อตามกันได้กับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและยำยำฮอตพอตหม่าล่าน้ำข้นนี่จดทันไหมคะ2รสชาตินี้นะคะเพียงราคาซองละ15บาทค่ะสะดวกต้มในน้ำเดือดเพียงแค่4นาทีเท่านั้นก็จะพร้อมเสิร์ฟให้ทันทีเหมือนกินฮอตพอตรสเลยล่ะอย่าหยุดที่จะรสนะคะสามารถหาซื้อกันได้แล้วค่ะวันนี้ที่ 7-Eleven Lotus และร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook I Love ยำยำยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดค่ะนี่ล่ะสำหรับคนที่ชอบกินแบบพวกฮอตพอตสไตล์เกาหลีหรือว่าสไตล์พวกมัลล่าอะไรพวกนี้นะคะก็ไปหาซื้อกันได้แล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ให้2เพลงนะคะที่กำลังอยู่ในมหานครชาร์ตของเราตอนนี้เลยค่ะแก้บนนะคะจากพี่ก้านตองทุ่งเงินค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะก่อนหน้านั้นอบอ้วนของพี่เล็กรัชเมธค่ะอยู่ในฮิตที่18นั่นเองนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยพูดแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังน่าจะรู้แล้วแหละเนาะเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยค่ะว่าการวางแผนนะคะการเงินเพื่อเป็นมรดกให้กับครอบครัวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยอยากมีเงินเก็บเงินก้อนนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนนะคะพอมีเงินเก็บได้สักหน่อยนึงมีเรื่องจำเป็นที่จะต้องใช้อีกแล้วอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะเราก็จะต้องมีตัวช่วยค่ะเป็นตัวที่บังคับให้เรานะคะจะต้องเก็บเงินนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นบางทีเบี้ยที่เราส่งเนี่ยยังไม่เท่ากับเงินก้อนที่ได้รับกลับคืนมาเลยนะคุณผู้ฟังตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุดเลยค่ะ 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรเลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรกันบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทเลือกอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สนใจโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาค

หากสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดนะคะที่1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะคำถามวันนี้ค่ะถามว่าคุณมองเห็นอะไรรอบตัวนะคะแล้วคุณมีความสุขมากๆเลยนะคะเอาสิ่งที่มองเห็นรอบตัวนะมีคุณผู้ฟังหลายคนร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามานะคะนายก๊อฟบอกว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับผมนะคะพี่เอสเบเกอรี่บอกว่ามองไปเห็นวิทยุฟังเสียงน้องพิมดาครับพี่ลิสาบอก iPad ค่ะกำลังดูดีเจพิมดาค่ะพี่แสงเดือนนะคะบอกว่ารูปแมวในโทรศัพท์นะคะพี่ออยค่ะบอกว่ากล้วยน้ำว้าค่ะเพราะว่ากำลังนั่งทำขนมอยู่มีความสุขที่ได้ทำนะคะส่วนแม่อ้อยบอกว่าเป็นแมงวันค่ะเห็นแมงวันแล้วมีความสุขอยู่รอบตัวนะคะเพราะว่ากำลังทำปลาอยู่นะคะพี่จิรยุนะคะบอกว่าการที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันได้กินข้าวพร้อมกันนะคะอันนี้เห็นครอบครัวนั่งอยู่หรอกินข้าวพร้อมกันอยู่หรอนะคะหรือว่าพี่วุฒิชัยมั่นจานบอกว่าขนมวาเฟิลสุดนมสดครับนี่นะคะพี่เลิฟนะคะบอกว่างานเงินนะคะแล้วก็การได้เข้ามาทักดีเจนะคะพี่แทนค่ะบอกว่าวิทยุครับผมมองเห็นวิทยุนะทำให้มีความสุขนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะมองไปเห็นตูดของผู้หญิง

0: งก็มีความสุขได้อุ๊ยอะไรเนี่ยเธอนะคะพี่สมพรนะคะป้าสมพรบอกความสุขคือเห็นลูกๆไม่ทะเลาะกันนะคะแปลว่าอยู่กับลูกใช่หรือเปล่ามองไปรอบตัวเห็นลูกหรือเปล่าเชฟพงเจนีนะคะบอกเลี้ยงหมาน้อย3ตัวเลี้ยงหมาน้อยอนุบาล3ขออภัยนะคะหลานอยู่อนุบาล3นะคะมีความสุขเนาะเสียเปียกบอกขายอะไรรถยนต์ครับพี่แสงทวีนะคะบอกว่ามองเห็นตอนนี้คือฟ้าครึ้มๆนะคะไม่รู้ฝนจะตกหรือไม่ตกนี่คือความสุขเหรอเห็นฟ้าครึ้มใช่ไหมพี่ธรรมรัตน์บอกความสุขของผมคือเห็นรูปถ่ายคู่กับแฟนบนหน้าจอมือถือนะคะเพราะว่าเป็นรูปถ่ายตั้งแต่ตอนที่แฟนยังไม่เป็นมะเร็งนะคะเห็นใบหน้าที่มีรอยยิ้มมีความสุขแต่ทุกวันนี้ป่วยเป็นมะเร็งนะคะแทบจะไม่เห็นรอยยิ้มของเขาเลยเนาะยังไงเป็นกำลังใจให้พี่ธรรมรัตน์แล้วก็แฟนพี่ธรรมรัตน์หายเร็วๆแข็งแรงแข็งแรงนะคะส่วนพี่นิสาบอกว่าเห็นรอยยิ้มฟังเสียงหัวเราะและการเติบโตของลูกสาวนะคะลูกสาวยังไม่โตนะเอาที่เห็นรอบตัวก่อนเอาแบบใกล้ๆตัวพอนะคะวันนี้ตบมือให้ทุกคนเลยเลือกกันนะคะเลือกไม่ถูกความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเลยอะนะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงหน้าเที่ยงครึ่งมาเจอกันอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้สบายๆจากพี่เบิร์ดธงชัยค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: เกิดเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพหนึ่งในนั้นเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเริ่มแล้ววันนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกกต.กทม.จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงไฟไหม้โรงแรมในเมืองหลวงอินเดียส่งผลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีโลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐบาลเตรียมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569งานจะมีวันนี้ครับ4มิถุนายนเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลรัฐบาลเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานครับอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารเอกอัครราชทูตองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ
7: ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตอน 8:53 นาทีค่ะเช่นเคยนะคะรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบก็หันมายิ้มบกมือทักทายสื่อมวลชนและขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติค่ะช่วง 10:00 นายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะจากนั้น 14:00 นนะคะนายฟรองซัวกอแบงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจก็จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็อย่างที่คุณณรงค์แจ้งนะคะช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: นายนิกรจำนงครับออกมาชี้แจงมติของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ครับที่ให้ส.ส.ถอนรายชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเหตุเพราะกังวลส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอาจจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีเมื่อวานนี้ที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีส.ส.77เสียงจึงมีการหารือว่าให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมรายชื่อได้ครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจไทยเมื่อครั้งร่วมเข้าชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งแล้วก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ที่ระบุไว้ชัดว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนื่องจากร่างของพรรคเพื่อไทยส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งส.ส.ร. 300คนเป็นการเลือกตั้งโดยตรงที่มีคูหาเลือกตั้งแม้รัฐสภาจะมาเลือกให้เหลือ100คนก็ยังมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากต้นทางอยู่ดีครับลำดับคะแนนที่ได้มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนหากรัฐสภาไปเลือกอันดับรองลงไปอาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนกลายเป็นการบังคับโดยปริยายว่ารัฐสภาต้องเลือกตามผลการเลือกตั้งโดยตรงไปด้วยในทางปฏิบัติปัญหาในเชิงเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญก็คือเจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอำนาจของส.ส.ร.จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือว่ากึ่งโดยตรงที่เสนอมาก็จะมีปัญหาครับเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาจึงเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสองอำนาจนี้และจะหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบใดออกมาก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามติอีกครั้งดังนั้นเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกของภูมิใจไทยที่ลงชื่อไปแล้วพิจารณาให้ถอนชื่อถึงแม้ถอนชื่อแล้วก็ยังมีชื่อครบอยู่เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองพรรคมีความแตกต่างกันมากทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจในการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จและมองว่าการยื่นสองร่างไม่เหมาะสมเนื่องจากแม้ไม่มีข้อห้ามไว้แต่ว่าตามหลักการแล้วไม่ควรทำเช่นนั้นครับ
7: มาฟังจากทางเพื่อไทยกันบ้างค่ะวันนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะกรณีพรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยคุณยศชนันท์บอกว่าก็ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงส่วนพรรคเพื่อไทยวันนี้จะหารือกันค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งวันนี้ที่สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะชี้แจงหลังจากที่มีการหารือกันแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามเลยนะคะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วก็ถามย้ำค่ะว่าจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีทีนี้พอพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปเสียงจะเพียงพอที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณยศชนันท์บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการประเมินค่ะที่สภากำลังหารือกันถ้าชัดเจนเมื่อไหร่ทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็น่าจะออกมาแถลงแล้วก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าอยากให้แยกส่วนว่าอันไหนเป็นเรื่องของครม.อันไหนเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นคนละส่วนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเรื่องนี้จะทำให้ความร่วมมือด้านอื่นๆมีปัญหากันหรือไม่ซึ่งทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีปัญหาเลยนี่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงค่ะ
0: สสเขต2สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ออกมาจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปลนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ครับหวั่นเกษตรกรภาคใต้ขาดทุนยับนายจุรีนุ่มแก้วสสเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภานำความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาครับหลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ราคากุ้งดิ่งเหวลงทันทีโดยนจุลีบอกว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันซึ่งช่วยพยุงให้ราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและช่วยระบายผลผลิตกุ้งจากภาคอื่นๆเข้ามาขายในพื้นที่ได้ด้วยแต่ว่าหลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลให้เกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและก็ค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดให้ราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ40-50บาทซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวไปมากกว่านี้ครับกุ้งที่ค้างอยู่ในบ่อจะเริ่มทยอยตายและทำให้ต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรพุ่งสูงขึ้นจนแทบแบกรับไม่ไหวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์อดีตกับมาเลเซียมาโดยตลอดครับจึงขอส่งผ่านข้อเรียกร้องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งยกหูโทรศัพท์ต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วนครับอยากให้รัฐบาลเร่งเจรจาขอผ่อนปลนมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งครั้งนี้ออกไปก่อนเพื่อเปิดทางให้เกษตรกรสามารถจับกุ้งที่ค้างอยู่เต็มบ่อออกไปขายเพื่อดึงเงินทุนกลับคืนมาส่วนประเด็นความขัดแย้งหรือว่าการตอบโต้ทางการค้าในเรื่องปลากระพงที่มีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วยเกษตรกรระบายกุ้งเสร็จแล้วค่อยมาตั้งโต๊ะเคลียร์ใจและแก้ปัญหากันในภายหลังได้ครับจึงขอวิงวอนให้รัฐบาลเร่งลงมือทำทันทีเพื่อต่อลมหายใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้ครับ
7: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบรรยากาศตามธกส.นะคะหลายจังหวัดก็คับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูบรรยากาศของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนก็ไปลงทะเบียนกันอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่ขอนแก่นค่ะธกส.บรรยากาศวันนี้ก็มีการจัดจุดบริการตรวจสอบอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดนะคะนักข่าวก็ไปคุยกับคนที่มายืนยันสิทธิ์นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้นะคะอายุ79ปีค่ะทางคุณพานหล่มเพชรนะคะมาพร้อมภรรยาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีลูกหลานอยู่ช่วยนะคะก็บอกว่าดีใจนะคะโครงการนี้ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มเติมค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้ก็อายุ28ปีค่ะนายสันติกว้างชัยมาตั้งแต่เช้าก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันนะคะเลือกมาดำเนินการที่ธนาคารค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีคนทยอยเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้ามารับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไปยืนยันสิทธิ์ผ่านตู้ ATM ก็สามารถดำเนินการได้นะคะมีบางคนค่ะก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเรียบร้อยแล้วถามว่ามาทำไมพาญาติมาดำเนินโครงการนี้ค่ะก็มาเพ่นกำลังใจให้นั่นเองมีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธกส.นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีค่ะมีผู้มีสิทธิ์เดิมมายืนยันสิทธิ์ประมาณ100คนปัญหาส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะธนาคารก็จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดวันค่ะทางผู้จัดการใหญ่ธกส.นายชัดชัยสิริไรนำทีมลงใต้ไปที่สตูลค่ะไปตรวจเยี่ยมดูการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ธกส.สาขาละงูเกษตรกรลูกค้าและประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะคะทั้งธกส.ฝากถึงผู้ที่ต้องการรับบริการสามารถติดต่อธกส.ได้ทุกสาขาทั่วประเทศมี call center 02-555-0555 ค่ะส่วนกระทรวงการคลังย้ำมานะคะว่าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวันนี้ถึง21มิถุนายนค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกคนค่ะมี5ช่องทางให้เลือกนะคะผ่านทางแอปเป๋าตังผ่านทางแอปทางรัฐผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะประกาศผลการลงทะเบียนนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคนที่ประกอบด้วยคนเหล่านี้นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนนะคะนักบวชค่ะผู้ต้องขังผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ผู้ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นมีกรณีที่เพราะว่ามีการทักท้วงนะคะว่าเอบางคนนี้ถูกลูกเอาไปยืดลดหย่อนภาษีไปล่วงหน้าแล้วนะคะทีนี้ไม่ได้ทราบว่าจะถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้เขาบอกว่าทางกระทรวงการคลังรับทราบปัญหาแล้วแล้วก็จะเปิดทางให้พ่อแม่มีสิทธิ์อุทธรณ์คืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้จะนำมาเพิ่มเติมค่ะ
2: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพร้อมจะผลักดันเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการหวังให้ใช้ชีวิตทัดเทียมคนปกติครับนายยศชันนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ

0: เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.โดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมด้วยนายยุทธนันท์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเคยร่วมดำเนินโครงการเพื่อช่วยผู้พิการทั้งเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้พิการทางสมองการผลิตเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสมาร์ทโฮมรวมถึงพยายามที่จะทำวิจัยต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพยายามทำให้ประเทศไทยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องกายอุปกรณ์แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ากระทรวงพม.เป็นกระทรวงที่ต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนหลายอย่างครับแล้วก็อยากให้สื่อไปถึงผู้พิการทุกคนว่าท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังวันนี้เราเข้าใจและจะทำให้ศักดิ์ศรีของการอยู่ในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันรวมไปถึงปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์กับผู้พิการเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนเท่าเทียมและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เห็นว่าวาระมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเปิดรับและบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าประเทศไหนจะทำดีแค่ไหนก็แล้วแต่เราไม่แพ้ประเทศนั้นแน่นอนและเพื่อให้ทุกคนไว้ใจและหวังดีกับทุกคนจริงๆจะมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในหลายกระทรวงรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมย้ำเรื่องใดที่ต้องการได้รับการสนับสนุนก็พร้อมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผลักดันทันทีครับ
1: ค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูเหตุการณ์ที่ปัตตานีนะคะที่อำเภอโคกโพค่ะมีเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพนะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมตำรวจฝ่ายปกครองสนที่กำลังบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่บ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพปัตตานีค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดกับกลุ่มแต่งกายคล้ายทหารพรานหลังจากที่เจรจากันหลายชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2คนค่ะยืนยันตัวตนแล้ว1คนคือนายมุสลิมเจ๋เหมาะนะคะผู้ต้องหาหนีหมายจับหลายคดีเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนผู้เสียชีวิตอีก1คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถูกวิสามันครั้งนี้เป็นเครือข่ายกลุ่มก่อความไม่สงบชุดเดิมที่เคลื่อนไหวหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพและรอยต่ออำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงได้รับแจ้งเบาะแสมีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการและสั่งการเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อจะวางแผนก่อเหตุระลอกใหม่จึงเข้าไปปิดล้อมบ้านต้องสงสัยดำเนินมาตรการขั้นเบาโดยเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในพื้นที่มาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะเพื่อให้ยอมมอบตัวแต่ว่าเจรจากันหลายชั่วโมงไม่เป็นผลค่ะบุคคลในบ้านใช้ปืนยิงเปิดทางหนีบรรยากาศตึงเครียดเจ้าหน้าที่สั่งปิดกั้นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณเกิดเหตุหลังจากเสียงปืนสงบก็ตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้จำนวนหนึ่งค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ไล่ล่าระทึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองยิงย้อล้อยางสกัดรถกระบะต้องหาค้ายาเสพติดก่อนจนมุมริมถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมากครับที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ได้ขับรถไล่ติดตามรถกระบะของคนร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่กำลังขับรถหลบ

0: หนีการจับกุมเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่ภายหลังเจ้าหน้าที่วางแผนให้สายลับล่อซื้อยาบ้าจากนายเอนามสมมุติซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดตรังจำนวนกว่า 160,000 เม็ดนัดรับของกลางที่กระบี่แต่เมื่อถึงจุดนัดหมายแต่ระหว่างทางนั้นครับนายเอไหวตัวทันพยายามขับรถกระบะหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจึงขับรถไล่ตามจนกระทั่งมาถึงบริเวณถนนเพชรเกษมขาออกหมู่2ตำบลทับปลิกเจ้าหน้าที่จึงต้องยิงล้อรถผู้ต้องหาจนเสียหลักไปจอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวยึดของกลางยาบ้าได้จำนวน 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกยาไอซ์อีกจำนวน1ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนขยายผลต่อไปเบื้องต้นทราบว่ายาบ้าล็อตนี้มีการสั่งการมาจากเครือข่ายในเรือนจำนครศรีธรรมราชครับ
1: อีกกรณีหนึ่งนะคะเรื่องราวของการคืนสิทธิ์ทำกินแล้วก็รักษาผืนป่านะคะวันนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินของประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะโดยดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12,500,000 ไร่ตั้งแต่วันที่30มกราคมปีนี้นะคะครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านค่ะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,200,000 รายค่ะประชาชนจะได้รับสิทธิ์นะคะมีเอกสารรับรองในรูปแบบดิจิทัลค่ะสามารถใช้ประกอบการทำกินเข้าถึงบริการภาครัฐและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นมีการยกตัวอย่างนะคะจุดหนึ่งนะคะที่อุตรดิตถ์ค่ะก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เกษตรกรทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะตอนนี้ได้รับสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิ์ทำกินตามนโยบายรัฐบาลแล้วนะคะโดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนค่ะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านนานกกกอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจำนวน190รายพื้นที่ 2,052 ไร่นะคะรวมกัน190รายค่ะได้รับการพอได้รับสิทธิ์ในที่ดินนะคะก็ได้รับการรับรองไปยื่นขอมาตรฐาน GAP ค่ะก็คือการรับรองมาตรฐานปฏิบัติการทางเกษตรกรทางการเกษตรที่ดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็สามารถที่จะยกระดับผลผลิตทุเรียนของตัวเองค่ะสร้างรายได้จากการจำหน่ายสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้กว่า180ล้านบาทแล้วก็ช่วยยกระดับและคุณยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยค่ะ
0: กกต.คทม.ครับจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมรรถฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงย้ำการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ด้วยนะครับนางสาวพัชรินรัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.และก็ผู้สมัครสก.เข้าร่วมย้ำว่าการเลือกตั้งสมรรถฉันท์เกิดขึ้นไม่ได้ครับหากขาด3องค์ประกอบก็คือความเห็นพ้องร่วมกันความพึงพอใจร่วมกันและก็ความปลองดองร่วมกันเพื่อให้การเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้เป็นการเลือกตั้งที่ยอมรับของทุกฝ่ายในวันนี้ครับจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเหตุการณ์ที่พบเจอรวมถึงแนวทางในการแก้ไขหรือว่าป้องกันตนเองรวมทั้งแนวทางในการป้องปรามโดยมุ่งหวังหลังประกาศผลเลือกตั้งจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มีความสร้างสรรค์กับทุกคนส่วนตัวเชื่อมั่นทุกคนอาสาเข้ามาเป็นผู้บริหารจะใช้ความรู้ความสามารถพัฒนากรุงเทพมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดียิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่พื้นที่แม่เสรียงเมื่อวานนี้นะคะ 18:30 นาทีที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากบริเวณลำน้ำห้วยปูค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108บริเวณทางเข้าบ้านห้วยปูตำบลแม่หอกน้ำนี่มีปริมาณมากไหลเชี่ยวแรงท่วมทางข้ามจนรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีดินสไลด์ไหลทะลักออกมาปิดทับเส้นทางด้วยค่ะช่วงบ้านป่าจี้ล่างระหว่างอำเภอแม่เสลียงถึงตำบลแม่หอกค่ะการจราจรก็ติดขัดเลยนะคะรถติดสะสมนานกว่า3ชั่วโมงค่ะทางอส.ของอำเภอแม่เสรียงร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเคลียร์ดินออกจาก ผิวการจราจรเปิดเส้นทางกลับมาใช้ได้ตอน3 ทุ่มขณะเดียวกันอำเภอแม่เสรียงก็ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณดอยหลักแสนตำบลแม่เหาะค่ะเพราะว่าฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลังได้รับแจ้งนะคะก็ออกไปตรวจสอบพิกัดค่ะจนพบกลุ่มนักท่องเที่ยว13

0: คนเป็นชาย8หญิง5ทั้งหมดปลอดภัยดีก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะพามาพักรวมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่เสรียงค่ะแล้วก็ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเกิดเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีอินเดียครับช่วงเช้าวานนี้ตำรวจท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ตำรวจท้องถิ่นซึ่งอาคารโรงแรมขนาดเล็กแบบ B&B ความสูง5ชั้นซึ่งบริเวณชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นล่างเปิดกิจการร้านอาหารตั้งอยู่ในย่านมันวิทยานครหรือว่าชุมชนเฮาส์รานีทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหรือว่าแออัดมีตรอกซอกซอยคับแคบขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักในโรงแรม47คนหน่วยดับเพลิงนิวเดลีระดมรถดับเพลิงและก็ยานพาหนะกู้ภัยฉุกเฉินกว่า10คันเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนครับมีผู้ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้17รายเป็นชาวต่างชาติจากหลายประเทศแถบแอฟริกาเอเชียใต้ซึ่งเดินทางไปยังอินเดียเพื่อเคารพการรักษาพยาบาลหรือร่วมเดินทางมาดูแลญาติที่ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้มากกว่า40คนส่วนใหญ่บาดเจ็บเพราะไฟลวกและสำลักควันในจำนวนนี้ครับ8คนอาการสาหัสและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการควบคุมเพลิงครั้งนี้ครับ
0: ค่ะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะผ่านร่างมติเกี่ยวกับอำนาจในการทำสงครามขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านต่อไปโดยผู้นำสหรัฐจะต้องออกคำสั่งถอนกำลังทหารออกจากอิหร่านถ้ารัฐสภายังไม่อนุมัติให้ใช้กำลังทหารหรือประกาศสงครามอย่างเป็นทางการค่ะการลงมติครั้งนี้นับเป็นความพ่ายแพ้ล่าสุดภายในรัฐสภาของนายทรัมป์ค่ะเป็นภาพความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ยากจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ในการจำกัดอำนาจการทำสงครามของฝ่ายบริหารโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างมตินี้รวมกับพรรคเดโมแครตค่ะขณะที่ไม่มีสมาชิกจากพรรคเดโมแครตลงคะแนนคัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวค่ะแต่มาตรการนี้ก็ยังคงเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะเพราะว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบทั้งจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรท่ามกลางข้อถกเถียงทางกฎหมายที่ว่าข้อมตินี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วประธานาธิบดีก็มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยั้งมติดังกล่าวนั่นเองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณสสิธรกุวังคติลกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานี
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกผมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตเนาะของชาวบ้านนะคะที่บ้านอยู่ริมคลองอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่พี่น้องแช่น้ำคลองนี่แหละคือการขัดผิวคือเขาเรียกว่าอะไรการสปาผิวที่ดีที่สุดก็คือการแช่น้ำแบบธรรมชาติประมาณนี้นะคะสองเพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังนะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งคลองนะคะเพลงแรกเลยนะคะรักข้ามคลองค่ะจากพี่จิ้งหรีดขาแล้วก็ตามมาด้วยสปาบ้านทุ่งค่ะจากพี่ปงลางสะออนนั่นเองนะคะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
0: ักข้ามคลองนะคะเพลงนี้เนี่ยของมาจากพี่จิ๋ว8ริ้วจัดให้เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมีพ่อบักเบนซ์นะจากพี่สนุกสิงห์มาศเพลงนี้ก็ขอมาทางหลังไมค์ค่ะจากพี่ก๊อฟบางปูนะคะแล้วก็ตามมาด้วยวิ่งว่าวค่ะจากคำมอดพรขุนเดชนั่นเองค่ะเอาละค่ะจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเราไม่ต้องเรียกขึ้นรถไฟแล้วดีกว่าเนาะไปกันที่กิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะประจำเดือนมิถุนายนนะคะเราก็ไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆกันนะคะแล้วก็ไปมอบความสนุกสนานนะคะมีเกมให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะมีของรางวัลแจกแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากพี่ๆศิลปินด้วยนะคะน้องๆสนุกมากนะคะท่านผอ.โรงเรียนเขาบอกว่าไม่เคยมีใครมาจัดให้กับน้องๆแบบนี้เลยนะคะไม่เคยมีใครชวนน้องเล่นเกมชวนน้องเต้นชวนน้องร้องเพลงแบบนี้น้องๆทุกคนมีความสุขมากนะคะก็เราไปกันนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลขาวบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะศิลปินหลายๆท่านเลยที่ไปร่วมมอบความสุขให้กับน้องๆนะคะพี่ท็อปพสุภัทรพี่โจโจ้โดมิแนนพี่ปีเตอร์โฟร์ดีไฟพี่จอยบิยอนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วสุเลิศจันยาพี่หมีคณชัยแล้วก็พิมดาก็ไปด้วยนะคะก็คือจริงๆแล้วในกำหนดการเขาจะเริ่มกันตอน11โมงนะคะแล้วก็จะเลิกกันตอนบ่าย2โมงแต่ว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆนะคะน้องๆน่ารักมากเลยคุณผู้ฟังมานั่งรอกันตั้งแต่ประมาณ9โมงแล้วนะคะกิจกรรมก็เลยเริ่มเร็วกันนิดนึงนะคะมีความสุขกันไปเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้เราก็จะเอามาบอกต่อกันอีกนะคะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่มาร่วมบุญกันด้วยนะคะคุณหมออวยชัยค่ะร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีแล้วก็คลองตันเภสัชนะคะPower Stainless Steel ค่ะ Tesco Engineer นะคะพี่หมีพี่จับด้วยร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5ด้วยนะคะไอศกรีมโดย DJ อุ้มและบางปลาด้วยค่ะลูกชิ้นโดยประสีสามโคกนะคะแล้วก็มีทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับค่ะมีขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะคะแล้วก็มีซอสพริกสีราชาตรานกเป็นกวิ้น3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความค่ะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตั้งแต่10โมงตรงเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงนะคะมานั่งเฝ้าหน้าจอนั่งรอหน้าปัดวิทยุกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังเจอกับพิมดานะคะทุกวันพฤหัสและศุกร์10โมงจนถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงค่ะ
2: มหานครสุขประหิต
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้แก่เฮียหมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะทักทายเพิ่มเติมนิดนึงก็แล้วกันเนาะเหลือไปเห็นเวลาละยังพอมีเวลาทักทายได้ประมาณ 1-2 นาทีนะคะพี่สวัสดิ์สวัสดีด้วยน้องไบสไลเดอร์พี่เลิฟวชราพรด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์ถามว่าคืนนี้มาอีกไหมมาเล่านิทานอีกไหมคืนนี้ไม่ได้มาค่ะนะคะเดี๋ยวรอลุ้นเอาสัปดาห์หน้าไม่รู้ยังไงนะคะพี่สันทัศน์บอกชอบท่าว่ายน้ำจังเลยเมื่อกี้นี้น้องแชมป์ค่ะน้องแชมป์ทักทายไปแล้วนะลูกขบวนที่2น้องแชมป์ได้ขึ้นนะพี่เอสุดหล่อพี่ยูนิคด้วยนะคะแล้วก็พี่ตีสวัสดีค่ะพี่รุ่งนะคะน้องมังกรนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแบบนี้พี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะอ้าวละค่ะพี่ลิสาด้วยเห็นแว๊บๆพี่ลิสาโรซาด้วยนะคะพี่นิ่มก็ยังอยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ส่งต่อให้กับเฮียหมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนาะนะคะขอให้วันนี้มีความสุขมากๆกับวันพฤหัสนะคะวันทำงานนะคุณผู้ฟังเมื่อวานเพิ่งได้หยุดกันไปใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาทำงานกันแล้วนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ขายดีๆนะคะกำไรดีๆนะวันนี้เดินทางไปไหนใครขับรถก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยในชั่วโมงนี้3ชั่วโมงทั้ง3ชั่วโมงเลยไม่ใช่แค่ชั่วโมงนี้เด็ดมาหอมแล้วก็ย้อนทิ้งไม่เคยจะคิดเอามาใส่ใจรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมดามหานครเองค่ะพรุ่งนี้เจอกันแล้วนะทุกคนจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ

0: าฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60/40เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 6,214 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 นมีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว26,463 รายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จกว่า 16,500,000 รายยอดใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวม 6,214 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากโครงการสามารถลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริงและอย่างรวดเร็วช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อไทยถอยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเอาไปปรับแก้ที่มาสสร.ด้านจุลพันธ์ยืนยันไม่กระทบสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยสสพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงร่างของพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณา 100% มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติพรรคว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นก็ต้องน้อมรับฟังความเคารพเป็นเรื่องปกติในสภาที่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยืนยันว่าไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่มีแค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรคเพื่อไทยเมื่อมีการถอนชื่อพรรคเพื่อไทยต้องทํา2เรื่องคือการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยถึงเหตุผลและความจําเป็นแนวคิดในข้อห่วงใยเรื่องความสุ่มเสี่ยงของตัวกฎหมายและจะปรับแก้หรือเดินหน้าต่อไปอย่างไรสมาชิกพรรคเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรต้องยอมรับความจริงว่าพรรคเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถลงชื่อพรรคเดียวเพื่อผลักดันร่างของเราได้ในส่วนของร่างหลักก็หนีไม่พ้นพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายร่างของภูมิใจไทยคงต้องกลายเป็นร่างหลักในการพิจารณาดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่เป็นเรื่องของสมการทางการเมืองยศชนันตอบไม่ชัดเรื่องทักษิณมอบให้ดูแลพรรคกาแฟทองทานยืนยันงานบริหารบ้านเมืองและงานพรรคเพื่อไทยทำเต็มที่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุเรื่องการเมืองนายทักษิณได้มอบให้นายยศชนันและนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะที่ปรึกษาและหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยดูแลบริหารงานในพรรคได้ฝากอะไรหรือไม่ว่าการบริหารบ้านเมืองคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแต่ทำคนละเต็มแต่ทุกคนทำเต็มที่ส่วนการบริหารงานพรรคมีโครงสร้างอยู่แล้วโดยโครงสร้างของพรรคจะมีที่ปรึกษาซึ่งนางสาวแพทองทานดูในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาให้มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนพรรคส่วนฟังจากข่าวดูเหมือนว่านายทักษิณจะไม่เข้ามายุ่งและวางมือทางการเมืองนายยศนันกล่าวว่าเรื่องการบริหารพรรคเป็นไปตามระเบียบโครงสร้างของพรรคซึ่งนางสาวแพทองทานเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วส่วนตัวของนายยศนันมีโอกาสก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายยศนันกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามโครงสร้างบริหารของพรรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุง วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ล้วลูกพี่ครับตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงเฮียแล้วนะฮะก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าไม่เข้ามาเนี่ยพลาดแน่ๆเลยวันนี้น้องชายสุดหล่อเฮียนี่วันนี้แบบทรงเกาอบป้ามากๆเลยนะตอนนี้มาถึงเรียบร้อยนะครับแม่ๆนะครับแม่ๆหลายท่านมาปูเสือรออยู่แล้วนะตอนนี้พี่ๆน้องๆนะก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องฟอร์มชมพิพัฒน์ครับผมสวัสดีครับฟอร์มครับเอาเสียงหน่อยสวัสดีครับ
1: คนในห้องส่งเยอะมากเลย
0: ครับผมวันนี้ FC 400,000 นะครับผมนะครับเดี๋ยวให้น้องฟอร์มนี่ทักทายชาวคณะนิดนึงครับ
1: ครับสวัสดีนะครับผมน้องฟอร์มนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับลูกทุ่งมหานครด้วยแล้วกันนะครับผม
0: ครับผมโอ้ยินดีมากๆคือล่าสุดเนี่ยพี่เห็นไปออกงานที่ไอคอนสยามแบบ FC ลงแบบโอ้โหทรงแบบเกาหลี

0: จริงๆมาหาก่อนทีนี้พอมีหมอเข้ามาปุ๊บมันก็เลยหล่อเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึง
1: คือตอนนี้ทั้งหล่อทั้งหาเลยนะฮะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้เล่นซิทคอมด้วย
0: ครับผม
1: ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงคร
0: ับ ตอนนี้มีซิทคอมอาจารย์คงครับ
1: ครับ
0: ก็ทุกวันเสาร์ตอนเวลาเที่ยงครับก็มีพี่แจ๊ดพี่เท่งพี่โหน่งอะไรเล่นด้วยครับ
1: ครับผม
0: ก็จะได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมาเขาเรียกว่ามาใช้ในการทัวร์คอนเสิร์ตด้วย
1: แล้วไม่แน่ต่อไปเราอาจจะเห็นน้องเนี่ยมาในทรงของละคร
0: ครับ
1: ถ้ามีละครมานี่เรารับไหมครับตอนนี
0: ้ถ้าพี่ติดต่อมาผมรับทันที
1: นะครับตอนนี้ผู้จัดนะฟังอยู่นะตอนนี้เรียกว่าตอนนี้กำลังฮอตมากเลยแบบFC แม่นี่กำลังแบบโอ้กรี๊ดมากๆเลย
0: ครับกำลังร้อนเลย
1: กำลังร้อนเลยนะแบบใช้ความหล่อเปลืองมากนะฮะทีนี้พี่อยากรู้มากเลยครับเราย้อนกลับไปหน่อยตอนที่เราเป็นยังไม่เป็นศิลปินเลยตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ประมาณอายุเท่าไหร
0: ่อายุ11ขวบครับเริ่มประกวดตามงานวัดอะไรเงี้ยพี่เมื่อก่อนจะมีงานวัดจะมีการประกวดทุกวันเลยก็เริ่มจากประกวดงานวัดจนเราได้มาประกวดในรายการทีวีบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: ประมาณกี่เวทีครับตอนนั้นที่ฟอร์มมาประกวด
0: งานวัดใช่ไหมครับ
1: ครับเอาทุกงานเอาแบบงานเล็กงานน้อยอะไรเงี้ยเยอะไหม
0: ผมว่าน่าจะมี 2-300 อยู่ครับ
1: เพราะว่าทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: แต่
0: บางคนเยอะกว่าผมมีเยอะมากเลยนะ
1: ครับช่วงนั้นเนี่ยที่เราฝึกร้องเพลงเนี่ยเราฝึกเองหรือไปแบบมีคุณครูมาสอนหรือว่ายังไง
0: มีฝึกเองเลยครับมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่สาวช่วยติวให้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่ามีครูไปเรียนในโรงเรียน
1: มีโน้ตมีคีย์อะไรไม่ถึงขนาดก็คือฟังเพลงแล้วก็ลองร้องดู
0: ใช่ครับ
1: เราฝึกร้องเพลงเนี่ยจริงจังประมาณกี่ปีครับ
0: คือจริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่ว่าเหมือนครอบครัวเกิดปัญหาวิกฤต
1: ครับ
0: ใช่ครับแล้วผมเองก็ไม่รู้หรอกผมเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วทีนี้เขาก็เอาเพลงมาให้ซ้อมเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ยากมากแล้วผมเชื่อว่านักร้องหลายๆคนก็มองว่าเพลงนี้เป็นเพลงยากเพราะมันลุกเอื้อนเยอะทีนี้พอเราฟังเพลงนี้จนมันเข้าหูปุ๊บเราก็เอาลุกเอื้อนตรงเนี้ยไปใช้กับเพลงอื่นๆด้วย
1: อ๋อเอาเทคนิคอันนี้ไปใส่กับอันอื่น
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยแบบสบายเลยเพราะว่าเราเจอโจทย์เพลงยากมาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วเพลงแล้วก็เวทีที่มันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆเนี่ยมันเป็นเวทีไหนครับ
0: ก็เป็นรายการไมค์ทองคำเนี่ย
1: ก็คือเวทีนี้เลยที่เราได้เป็นแชมป์
0: ใช่ครับ
1: ยากไหมครับตอนที่เราเข้าไปประกวดเราต้องฝึกวิชาเพิ่มอะไรไงไหมฮะ
0: ผมพูดตรงๆเลยว่าเวทีนี้คือผมไม่ได้หวังเลยเพราะว่าคุณแม่บังคับไปด้วยเอาเริ่มจุดเริ่มต้น
1: โดนแม่บังคับ
0: โดนแม่บังคับเพราะว่าผมเองอะผมมองว่าผมคงไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปทีเนี้ยพอมันเข้ารอบลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจนได้รอบชิงชนะเลิศเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราไม่เชื่อแม่เราก็คง
1: ไม่ได้เป็นศิลปินในวันนี้
0: ใช่ครับ
1: พี่อยากรู้ว่าช่วงที่เราเป็นแชมป์เนี่ยไมค์ทองคำเนี่ยคือตอนนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยไหมครับฟอร์ม
0: เปลี่ยนตั้งแต่เวทีแรกที่โชว์เลยครับ
1: คือโชว์แรกคนรู้จักแบบทักทาย
0: โชว์แรกผมไปคอนเสิร์ตอ่ะผมขึ้นมาบนเวทีเนี่ยผมเห็นคนใส่เสื้อชมพูเยอะมากน่าจะมีเป็นร้อยคนครับ
1: ครับ
0: แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามาดูใครนะเพราะว่าเป็นศิลปินเยอะนะแต่พอเขาลุกขึ้นเอามาลายมาให้เงี้ย
1: มาให้เราเหรอ
0: ใช่เขาทำเสื้อเขาเรียกว่าเป็นเสื้อสกรีน
1: ครับ
0: เป็นรูปหน้าผม
1: เดี๋ยวอันนี้เป็นเวทีแรกของเรา
0: เวทีแรก
1: แต่แม่แบบเด็กคนนี้แม่จองแม่ปั้นแม่เชียร
0: ์จากที่ตามผมแค่8คนคำนับได้เลยแฟนคลับผมเมื่อก่อน
1: ตอนนั้นมี8คนนับยังไงก็ได้8
0: นับไงได้8
1: ครับ
0: นั่นแหละจนวันนั้นปุ๊บพอผมเห็นปุ๊บผมก็โอ้โหดีใจมากแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเลย
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: มาวันนี้เป็น12คนแล้วใช่ไหมครับ
0: แต่ตอนนี้เหลือ11แล้ว11แล้วตอน
1: ป่วยคนนึง
0: ป่วยคนนึง
1: เยอะโอ้ยหลายพันนะครับก็มีแม่ๆเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบโอ้แบบให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กันมาตลอดจนตอนนี้พี่เชื่อว่าก็ยังเชียร์อยู
0: ่
1: นะฮะแล้วเราก็มีแบบซิงเกิลออกมามากมายนะแต่ละเพลงที่มีแบบไปทำร่วมกับศิลปินคนอื่นด้วยนะจนเพลงที่พี่เปิดเข้ารายการนะครับหนังสือที่ไม่มีตอนจบซึ่งเพลงนี้มีน้องลีโอมาช่วยแต่งให้ด้วย
0: ใช่ฮะ
1: ไปคุยกันยังไงครับแบบเฮ้ยลีโอแต่งให้พี่หน่อย
0: คือมันคุยกันบนรถตู้เลยพี่เพราะว่าเรากำลังไปทัวร์คอนเสิร์ตกัน
1: ครับ
0: ทีเนี้ยน้องลีโอเขาเป็นคนชอบแบบเป็นคนชอบคิดแบบว่าคิดเนื้อเพลงคิดท่อนที่มันแบบว่าเหมือนท่อนที่มันติดปากอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยบอกน้องมีเพลงอะไรแบบที่แบบว่าเหลือๆเกินๆเลย
1: โยนคือถ่อมตัวมาก
0: จ้ะ
1: โยนไว้พี่หน่อยโยนให้พี่หน่อย
0: ใช่น้องเขาเลยเปิดเดโมให้ฟังคือตอนนั้นเขาร้องกับเปียโนนี่แหละ
1: ครับ
0: เขาก็เปิดให้ฟังแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเพาะดีอะไรเงี้ยแล้วพอผมมาอัดจริงๆยากมากผมเลยรู้ว่าเพลงนี้มันเพาะเพราะว่าน้องลีโอร้องแต่พอผมร้องมันก็อาจจะไม่เหมือนไง
1: อุ้ยแต่มันเป็นสไตล์เรานะ
0: แบบนี
1: ้สไตล์เราเหมือนแบบ ออกแนวแบบป๊อปล็อกเท่ๆในสไตล์ของเราพี่เชื่อว่าแต่ละคนศิลปินเนี่ยจะมีทางของตัวเองเราก็ร้องแบบเท่ๆหล่อๆอะไรของเรา

0: นะฮะแล้วที่พี่ทึ่งเนี่ยคือคอมเมนต์ครับคือคอมเมนต์เยอะมากเลย 7.4 พันนะครับคือคอมเมนต์นี่แบบเกินครึ่งหมื่นอะซึ่งโหดมากก็มีแม่แม่ของเรา
1: 11คนนี่เขาเวียนก
0: ันเวียนกันทั้งวันเลยเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นคือเขาเข้าไปเขาไปคุยแบบอู้ชอบเพลงดีจังเลยอุ้ยน้องนี่รีโอแต่งใช่ไหมอุ้ยเราร้องดีมากฟอร์มคือแม่ไปให้กำลังใจตลอด
1: ครับ
0: รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ผมรู้สึกดีใจแล้วก็จริงๆผมเชื่อเลยว่าศิลปินทุกคนอยู่ได้เพราะกำลังใจจากทุกๆคนอย่างเงี้ยอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่า ทุกๆสถานที่ที่ไปหรือว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ก็ตามเงี้ยพอเราเห็นกำลังใจจากทุกๆคนที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าศิลปินทุกคนน่ะจากเหนื่อยๆหายเหนื่อยเลย
0: ครับ
1: เพราะว่ามีพวกเขาคือเป็นแรงซัพพอร์ตที่สำคัญมากจริง
0: ครับแล้วพี่รู้สึกว่าเพลงของเรานี่เหมือนแบบเปลี่ยนสไตล์ตอนแรกแบบออกแนวลูกทุ่งใช่ไหมหลังๆแบบมีความเป็นร็อกมีความเป็นป๊อปมากขึ้นนะฮะตอนนี้เราคือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะลองแนวทางใหม่ๆหรือว่ายังไงครับ
1: ก็เหมือนลองหลายๆแนว
0: ครับ
1: เหมือนจับเส้นทางว่าคนอยากฟังเราแนวไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมทำมาก็มีลูกทุ่งมาแล้วมีฟิวชั่นมีป๊อปร็อกมีเพลงเร็วอะไรเงี้ยก็ยังหาจุดอยู่ว่าเราจะไปจุดไหนดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามทำผลงานหลายๆผลงานให้มันหลากหลายไว้ก่อนให้ทุกคนได้เสพได้กันทั่วถึงในทุกวัย
0: แต่แม่ชอบก็โอเค
1: ครับ
0: นะครับทีนี้มาถึงเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะชื่อเพลงว่า
1: เปลืองใจครับ
0: เปลืองใจนี่พูดถึงอะไรบ้างครับ
1: พูดถึงผู้ถูกกระทำละกัน
0: ครับ
1: ครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนเราให้ความรักกับคนที่ไม่เห็นค่ามันก็ปราบประโยชน์เลยนะถ้าเกิดเราเริ่มจากการรักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยเอาความรักของตัวเราเนี่ยไปแบ่งให้กับคนอื่นนะผมว่ามันก็จะเป็นอะไรที่มันเซฟตัวเราเองด้วย
0: ครับถ้าหน้าตาระดับนี้ยังถูกกระทำนี่คนอื่นนี่แย่เลยนะครับฟอร์มเหนื่อยเลยนะครับฟอร์ม
1: อ้าวคุณพี่ก็โดนครับ
0: ไม่ ไม่เข้าตัว นะคือถ้าหน้าตาระดับนี้แล้วโดนถูกกระทำนี่แบบโอ้โหช้ำเลยนะ
1: มันมีอยู่แล้วพี
0: ่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราไปบอกโปรดิวเซอร์ว่าไอ้ผมอยากได้เพลงประมาณนี้หรือว่ายังไงครับ
1: ใช่ครับคือนั่งคุยกันในห้องทำดนตรีเนี่ยครับ คือตอนนั้นเราไปอัดโคเวอร์กันแล้วก็ผมอยากได้เพลงที่เป็นเพลงอกหักที่แบบว่าเล่าถึงคนที่ถูกกระทำอะไรเง
0: ี
1: ้ยเล่าถึงความรู้สึกว่าการที่เรามอบสิ่งหนึ่งที่ว่ามันอาจจะเป็นทั้งหมดในชีวิตเราให้กับคนคนนึงไปเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เก็บรักษาหรือไม่เห็นค่าเนี่ยผมอยากถ่ายทอดอารมณ์ตรงนั้นออกมา
0: แบบคนที่เขามองข้ามไปเลยใช่ไหมฮะคนที่แต่งเพลงนี้คือ
1: พี่เต็มถังครับ
0: ครับ
1: เป็นคนที่ทำเพลงให้กับศิลปินในค่ายยุงข้าวเนี่ยหลายๆท่านเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ตอนที่ได้เพลงนี้มาเนี่ยร้องยากไหม
1: ตอนผมฟังไกด์เนี่ยผมมองว่ามันไม่ยาก
0: ว่าเอ้ยสบายชิวๆ
1: ใช
0: ่
1: ครับเพราะว่าเราลองลูกทุ่งมาไง
0: ครับมันเอื้อนเยอะอยู่ใช่ไหมลูกทุ่ง
1: ใช่ครับแต่พอเราได้ไปห้องอัดจริงๆเนี่ยผมใช้เวลาเยอะมากประมาณ2ชั่วโมง
0: เดี๋ยว2ชั่วโมงไม่เยอะนะ2ชั่วโมงปกติน
1: ะมันเยอะกว่าเพลงอื่น
0: เขา 3-4 ชั่วโมงไม่ปกติเขานานกว่านี
1: ้อ๋อ
0: ครับครับไม่นาน
1: อ๋อเพลงผมสั้นคร
0: ับ
1: พ
0: ี่ไม่ใช่เราผ่านง่ายเออนะครับ2ชั่วโมงไม่นาน
1: แล้วสิเนี้ยคือด้วยความที่ว่าเพลงเนี้ยมันคำค่อนข้างเยอะหมายถึงว่ามัน
0: เนื้อเพลงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่อนข้างเยอะแล้วผมแบ่งลมหายใจอาจจะยังไม่ถูกต้องช่วงแรกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเหนื่อยในการร้องในการอัดอะไรเงี้ยครับ
0: ไอช่วงท่อนสุดท้ายก่อนจบอ่ะพี่เห็นเราแบบลากเสียงเออแบบประโยคสุดท้ายก่อนจะจบแบบโอ้โหมันนานมากเลยและคำมันก็แบบยาวมากเลยไอช่วงก่อนจะจบสุดท้ายเนี่ยแบบใช้เวลานานไหมครับ
1: ที่มันนานเนี่ยมันมีสาเหตุนะที่ผมลากเพราะว่า ผมไม่ได้ยินเสียงดนตรี
0: อ๋อ
1: ผมเลยลากไปก่อนรอสแนร์เขาเก้งมาอะไรเงี้ยผมถึงจะจบ
0: คือเราไม่ได้ยินเสียงตกลงว่าเพลงมันจบหรือยังใช่ไหม
1: ไม่ใช่เป็นดีไซน์อ๋อ
0: ครับ
1: เป็นดีไซน์มันยากตรงที่ว่ามันเปื่อยด้วยดนตรีมันเปื่อยครับแล้วทีเนี้ยถ้าเราคุมเสียงไม่อยู่มันก็อาจจะมีสั่นๆอะไรเงี้ยก็เลยอัดอันนั้นน่าจะประมาณ7รอบครับ
0: โอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
1: 7รอบ
0: ใช้เวลาก่อนเข้าห้องอัดซ้อมนานไหมครับเพลงนี้ที่เนื้อมันแบบคำมันเยอะมากแล้วก็มีการเน้นคำใช้ลมอีก
1: มันคือด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งตัวด้วยว่ามันจะยาก
0: เดี๋ยวยังไงไม่ได้ตั้งตัวคือหมายถึงว่าคิดว่ามันจะยากขนาดนี้
1: ใช่ครับแต่พอเข้าห้องอัดเนี่ยมันก็เปลี่ยนเนื้อก็มีเปลี่ยนระหว่าง
0: ในห้องอัดเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เข้ากับปากเราหรือว่ารูปปากในการร้องอะไรอย่างน
0: ี
1: ้ก็เลยต้องเปลี่ยนเนื้อบางส่วนด้วยแล้วก็การแบ่งลมหายใจแต่ละประโยคใหม่หมดเลยใช่ครับ
0: สองชั่วโมงเสร็จ
1: 2ชั่วโมงเสร็
0: จ2ชั่วโมงครับเร็วมากถือว่าเร็วถือว่าเร็วทีนี้ขออนุญาตให้ร้องสดให้แฟนๆได้ฟังหน่อยได้มั้ยครับ
1: มันจะไม่เหมือนในแผ่นนะ
0: ไม่เป็นไรครับเอาใกล้เคียงก็ได้ครับ
1: อุ๊ยเรียกแผ่นเก่ามาเขาเรียกอะไรนะพี่ในซิงเกิล
0: ซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลบ๊ายบายนะ
1: เมื่อกี้พี่เปิดอันนี้เดี๋ยวโอเค
0: ใจนะ

0: ไม่งั้นมันเหมือนไม่ครบนะฮะมันไม่ครบมันแบบมันขาดตรงกลางนะครับ
1: มันเช้าอยู่ไงผมเลย
0: แต่พี่ก็ว่าแล้วไงมันเช้าอยู่ใช่ไหม
1: เช้าอยู
0: ่มันยังแบบ
1: นี่กี่โมงแล้ว
0: ยังไม่ตื่นอ่ะบ่ายวัน24ครับ
1: เช้าสำหรับผมเลย
0: ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของ MV กันบ้างครับ MV นี้เป็นแบบไหนครับ
1: MV จริงๆเรียบง่ายมากคร
0: ับ
1: คือเรามีแบ็คอัพข้างหลังแล้วก็เราก็ร้องกับดนตรีแต่ว่าเน้นในการสื่ออารมณ์มากกว่า
0: ครับ
1: คืออยากให้มันทุกอย่างมันเคลียร
0: ์
1: คนจะได้โฟกัสกับเพลงจริงๆอะไร
0: ครับแล้วดูแบบศิลปินอารมณ์เหมือนแบบไปโชว์คอนเสิร์ตเลยนะแบบร้องใช่ไหมฮะแบบฟิลเหมือนแบบศิลปินเกาหลีแล้วแบบโชว์ร้องเพลงคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี
1: ้
0: นะครับฟีดแบ็กจากแม่ๆเป็นไงบ้างครับ
1: ผมมองว่าทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าผมยังไม่เคยทำเพลงแนวนี้ด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าวัยรุ่นหลายๆคนก็รู้จักผมมากขึ้นจากเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่ผมว่ามันย่อยง่ายครับ
0: มัน
1: ฟังง่ายแล้วก็วัยรุ่นสมัยนี้ก็สามารถฟังได้ด้วยอะไรเงี้ย
0: ครับคือผมรู้ว่าจะมาสัมภาษณ์ฟอร์มวัน2วันผมมาเข้าไปดู MV นะตอนนั้นนี่มันถ้าจำไม่ผิดประมาณ 7.8 หมื่นมั้งแล้วผมก็ดูเข้ามาเรื่อยๆจนตอนเนี้ย 90,000 วิว
1: เนี่ยพอพี่เลยนะ
0: ครับ
1: 90,000
0: ไม่แม่11คนนั่นแหละเขาไปดูแล้วก็แม่แล้วนั่น
1: เวียนกันเหรอพ
0: ี่เวียนกันอยู่ไม่ใช่เยอะกว่านั้นนะคือแม่เขาเข้าไปดูแบบโอ้เยอะนะแป๊บเดียวแบบจะแสนวิวแล้วนะทำเป็นเล่นไป
1: ขอบคุณมากเลยคร
0: ับ เออแป๊บเดียวนะตอนนี้ผมเห็นล่าสุดก่อนเข้ามาประมาณ 90,000 กว่าวิวแล้วนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะผมว่าอันนี้เป็นกำลังใจสำคัญมากเลยนะเวลาที่เรามีซิงเกิลใหม่แล้วเพิ่งปล่อยไม่กี่วันมันเป็นช่วงที่แบบกำลังสู้กับจิตใจตัวเอง
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ใช่พี
0: ่แล้วแม่ก็แบบแม่มาแล้วลูกมาวันนี้มาฟังกันน้องฟอร์มอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบคือเราเป็นคนนอกเรามองเข้าไปเรารู้สึกอุ้ยน่ารักจังเลยเขาให้กำลังใจกันนะครับนี่โอ้อันนี้พี่ยินดีด้วยนะที่มีแม่เข้ามาแบบเขาเรียกว่าให้กำลังใจกันนะฮะแล้วถ้ามีกิจกรรมจาก95นะครับก็อยากเรียนเชิญด้วยเพราะอยากจะให้มีอีกด้อมนึงตามเข้าไปให้กำลังใจกัน
1: ได้เลยครับ
0: นะครับนะ
1: พร้อมอย่างยิ่งครับ
0: ทีนี้เรามาดูคอมเมนต์กันบ้างที่แม่และชาวคณะเข้ามาคอมเมนต์กันนะมีบอกว่ายิ่งฟังยิ่งเพราะค่ะเพลงเพราะมากเลยค่ะเนื้อหาดีด้วยยินดีกับเพลงใหม่ของน้องฟอร์มนะคะที่รอมานานขอให้ดังปังปังปังนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะตอนนี้เราเห็นทั้ง MV นะครับเราเห็นทั้งแบบเพลงเราที่ทำเสร็จแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับฟอร์มครับ
1: คือมันเป็นคืออย่างที่คุณแม่เมื่อกี้บอกว่ารอมานานเนี่ยรอนานจริงครับเพราะว่าเพลงนี้ใช้เวลากว่าที่จะปล่อยเพราะมันแก้ด้วยอะไรด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ยปีกว่าที่เราจะได้ปล่อยเพราะตอนนั้นผมจำได้ว่าผมบวชเสร็จได้ประมาณ4เดือนแล้วผมถึงได้ทำเพลงนี้อะไรเงี้ยจนเวลามันผ่านไปผ่านการแก้นู่นแก้นี่คือผู้ใหญ่ทุกๆคนเขาก็อยากให้ผลงานมันออกมาเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดใช่ครับแล้วพอวันหนึ่งมีผู้ใหญ่เขาก็ทักมาว่าเพลงจะได้ปล่อยแล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมอยากเห็นนะผมคือเราเป็นคนถ่ายก็จริงนะครับพี่หมีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นผลงานที่เราถ่ายตอนนั้นว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนตัดต่อมาแล้วทุกอย่างมันจะเป็นยังไงจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างตื่นเต้นมากแล้วก็พอมันได้ปล่อยจริงๆผมก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยที่ซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามจริงๆไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงลูกทุ่งหรือว่าเป็นแนวเพลงป๊อปร็อกหรือว่าเป็นเพลงล่าสุดที่ปล่อยมาผมเชื่อว่าทุกๆคนก็ยังเป็นกำลังใจให้เสมออะไรเงี้ยมันก็เป็นเขาเรียกว่ากำลังใจให้กับผมอยากที่จะทำผลงานต่อๆไปอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผมแม่ก็ผมคิดว่าแม่ก็คงจะมาส่งพลังกันแบบรัวๆต่อนะครับมากดดันพี่ดีเจต่อนะฮะ ขอเพลงเราต่อได้เลยนะฮะท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวให้ฝากผลงานเพลงนะครับนะแล้วก็งานคอนเสิร์ตนะครับงานละครถ้ารับก็เอาได้เลยครับฝากพี่ๆผู้จัดได้เลยครับ
1: ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตฝากผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะครับเปลืองใจครับปล่อยแล้วทาง YouTube ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับยังไงก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจหรือว่าใครอยากฟังเพลงแนวไหนหรือว่าฟิลประมาณไหนก็ลองมาคอมเมนต์ใน YouTube ของยุ้งข้าวได้นะฮะก็จะเก็บไปพิจารณาแล้วก็ที่สำคัญซิทคอมอาจารย์คงนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงนะครับใครเหนื่อยจากการทำงานหรือว่าวันหยุดพักผ่อนสุดพรรษานี่ก็ขอให้มาติดตามผมรับรองว่าได้รอยยิ้มแน่นอนครับผม
0: ครับผมก็คือแล้วถ้าคอนเสิร์ตนี้ก็ติดต่อที่
1: ยุ้งข้าว
0: ได้เลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: หรือว่ามาติดตามทาง Facebook Fanpage ของผมเองก็ได้ครับฟอร์มชนิพัฒน์ก็อาจจะมีลงคิวงานให้ดูด้วยว่าใครอยู่ใกล้จังหวัดไหนก็ไปติดตามกันได้ครับ
0: ได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้องฟอร์มชนิพัฒน์ครับผมขอบคุณนะครับฟอร์มครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะฮะแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ต้องขอขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
5: พวกเรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
4: ชื่อเพลงว่า
5: ออกเหล็กครับผม
4: ไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับน้องๆซอยบอยนะครับผมนี่คือออกเหล็กนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องราวของการวางแผนชีวิตนะครับทำไมการวางแผนชีวิตสำคัญฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการวางแผนไม่มีเป้าหมายเลยนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะส่งลูกเรียนที่ไหนนะครับนะเป้าหมายเราอยากจะมีบ้านนะครับเราอยากจะมีรถนะครับนะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันจะแบบมันจะเคว้งมากเลยครับมันไม่มีทิศทางแต่ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าต่อไปเนี่ยเราทำเพื่อใครนะครับเพื่อคนที่เรารักอะไรอย่างนี้ก็ให้ลูกได้เรียนสูงๆนะครับให้ชาวคณะมีความสุขนะฮะแล้วที่สำคัญครับลูกพี่นะฮะยิ่งเราอายุมากยิ่งไม่ควรประมาทนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับนะเรามีเรียกว่าภาระเนี่ยที่ต้องดูแลอีกยาวๆเลยนะครับบางครอบครัวลูกเล็กเมียเด็กเนี่ยนะครับโอ้โหยิ่งห้ามประมาทเลยนะครับผมแนะนำเลยว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยฮะคือนะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังและสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสวยๆสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะฮะสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะโทรได้เลยครับลองเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยมีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับอะไรที่สงสัยอะไรที่ยังงงๆอยู่โทรไปคุยให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะกดไปเลยครับสวยๆเบอร์นี้ลูกพี่022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆกรมธรรม์ที่ทำนะฮะก็คือโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตนะฮะก็มาร่วมสมทบนะฮะบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะครับตึกสยามินที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายสูงสุดนะฮะการบริจาค1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Clean Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 2เพลงนะครับงานจากพี่ดาวมยุรีนะฮะนี่คือแนวหลังยังคอยนะครับแล้วก็มีเป่าให้รักเสกให้หลงนะครับน้องซันวงสะทอนนะครับลูกพี่ครับก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับรีบเข้ามาทายกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะฮะทั้งหมด4เพลงนะก็สามารถกดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: กดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะชั่วโมงนี้ลูกสาวชาวนาจ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์ยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสเข้าพบหารือหรือไม่ว่าไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้รู้สึกยินดีกับครอบครัวของนายทักษิณและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนนายทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคยืนยันว่าเลยจุดนั้นไปแล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานของพรรคภายใต้อุดมการณ์และความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคมีหลักการและความเชื่อและพร้อมจะนำความเชื่อนั้นไปสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่มีการครอบงำจากภายนอกผลิตตั้งกระทู้ถามมหาไทยปมลายหลุดอธิบดีกรมการปกครองสั่งช่วยน้ำเงินด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้ถามสดโดยนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรมการปกครองหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรได้นำแชทไลน์เปิดเผยว่าประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งปี2569ซึ่งนับเวลานั้นนายรุ่งเรืองทำหน้าที่ปลัดจังหวัดได้รายงานเกี่ยวกับผลโพลการเลือกตั้งปรากฏว่านายนฤชาโคสาศิวไลอธิบดีกรมการปกครองได้ตอบกลับมาว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยที่นายรุ่งเรืองตอบกลับไปว่า 100% ครับนายเมื่ออธิบดีถูกถามก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าแชทดังกล่าวไม่ใช่แชทจริงแต่ให้เหตุผลว่าแอปพลิเคชัน LINE มีการเชื่อมต่ออยู่หลายบัญชีไม่ใช่เชื่อมต่อแค่มือถือของตนเพียงเครื่องเดียวตนมองว่าข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นจึงอยากถามนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเชื่อคำชี้แจงของอธิบดีกรมการปกครองหรือไม่นายเจเศรษฐได้ชี้แจงว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอธิบดียืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่บทสนทนาของตนเองดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องมีการตรวจสอบชี้แจงออกมาเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรแต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาผู้เผยแพร่ข่าวเปิดด่านสะแก้วยอมรับข้อมูลคลาดเคลื่อนรัฐบาลย้ำชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอให้รายงานข่าวอย่างรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ชี้แจงชัดเจนว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองและได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏว่าแม้จะมีการชี้แจงแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอ
7: ใช
6: ช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเฮียหมีกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
2: อ้าวนี่ไอพรคนโก้เองนี่ครับ
3: ครับผมสวัสดีครับเฮีย
2: ครับผมสวัสดีครับไอตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: ตอนนี้เลิกงานแล้วครับนั่งเพลงสบายสบายชิลๆอยู่ครับ
2: โอ้โหดีจังเลยตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับไอพรครับ
3: บรรยากาศครึ้มครึ้มครับ
2: ตกวันนี้น่าจะลงไหมแถวออนนุชครับไอพร
3: ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้วัดอุตุอุตมดูเลย
2: ครับอยากให้ตกไหมวันนี้ไอพร
3: อยากให้ตกทุกวันเลยครับร
2: ้อนเย็นๆเนอะไอพรเนอะ
3: ครับตกแล้วก็สบายนอนสบายแบบเราคนจนไม่มีแอร์เหมือนคนรวยเขาอะ
2: ช่ำๆเนอะพี่เน
3: า
2: ะ
3: ช่ำๆช่ำๆครับ
2: ครับดีจังเลยนะครับนะอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีครับไอพร
3: อยากฟังเพลงเต้ยสั่งลาครับ
2: ครับวันนี้มาช้ำเลยนะครับ
3: ช้ำครับ
2: ได้ช้ำแต่หล่อนะครับงั้นเดี๋ยวไอพรช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ได้ครับถ้ามาจบก็เฮียช่วยผมด้วยนะครับ
2: เอาได
3: ้เปลี่ยนเรื่อยแล้วเกินระบ
2: บลองดูครับอันนี้ฝึก
3: เดี๋ยวผมลองดู
2: อันนี้เป็นการฝึกครับ
3: ช่วงพันท้าย
2: ครับผม
3: ตอบสูตรทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้
3: ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาลาอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาลา
2: ได้เลยนะครับรสชาติดีดีนะครับมันต้องใส่อารมณ์นิดนึงนะ
3: ใช่ครับเฮียนะ
2: ครับผม
3: เปลี่ยนบ่อยเลยเป็นบรรยาจัด
2: อันนี้
3: ท่องไม่ได้
2: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการฝึกสมองนะไอพรนะคือ
3: ผมท่องแค่2วันเองครับถ้าเราตั้งใจจะออกหน้าใหม่แล้วท่องไว้สักวัน
2: เลยโอ้โหนี่มันมืออาชีพ
3: ไม่ต้องจบครับเฮีย
2: แต่ท่องไว้ก่อนนะไอพรเนาะ
3: ครับ
2: เอาได้ไอพรมอบให้ใครไหม
3: มอบให้ทุกเพียงทุกสายนะครับเฮีย
2: ได้เลยครับไอพร
3: ของ95ครับโอ้ช่วงมันรายงานไปก็ไปไม่ทันนักร้องก็ลงวีซีกันหมดเห็นแต่เฮียไปเล่นเกมอะไรกับน้องลูกตาล
2: อ่ะนะครับไม่เป็นไรนะกิจกรรมหน้าเน
3: าะจะไปนั่งอยู่ตรงข้ามนะร้านซ่อมหม้อน้ำรถเ
2: ครื่อง
3: เราก็เลี้ยงเบียร์กันอยู่เลยเข้าไปช้า
2: อ๋อไม่เป็นไรนั่งดูสวยๆเนาะ
3: ครับผมครับผมขอบคุณครับ
2: ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ

0: ชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าวันที่ต้องจากลานะครับนะยังไงก็ไปไม่ได้จริงนะยื้อไม่ไหวนะก็ต้องปล่อยนะครับนะงานจากออยแสงศิลป์นะครับจากไปอย่างสงบนะครับมีอ้ายมาส่งทางพี่มนแคนนะครับมีเต้ยสังลานะครับพี่ทีทีเร็กซ์นะฮะแล้วก็มีสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับไผ่พงศธรนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับอ่ะมาลูกพี่ฮะชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาถ่ายกันน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับอ่ะเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาเฉลยแล้วนะจ๊ะอ่ะรีบเลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มาคุยกันนะครับในเรื่องความไม่ประมาทกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับสภาพอากาศนะก็มีฝนฉ่ำมากเลยนะครับแล้วก็ตกในหลายพื้นที่นะฮะตอนนี้หลายๆที่ก็อาจจะฟ้าครึ้มกันอยู่นะครับก็สำหรับท่านที่ต้องเดินทางนะครับนะแบบไปติดต่อลูกค้าไปคุยงานกันไปดีลงานกันคือพูดง่ายๆต้องเดินทางตลอดเวลาละครับนะก็อย่าลืมฮะว่าบางเส้นทางเนี่ยบางทีแค่เราไปเนี่ยนะครับบางทีเขาทำถนนบางทีเขามีการปรับเปลี่ยนระบบแบบขนส่งเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะครับบางทีแบบมีการแบบเอากลวยมาตั้งแบบให้เบี่ยงไปเบี่ยงมานี่โอ้โหช่วงนี้ขับยากมากเลยนะฉะนั้นก็ไม่ควรจะประมาทด้วยนะครับและยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับและถ้ายิ่งเจอฝนครับอีกฝนตกถนนลื่นนะครับนะบางที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะประมาทกับชีวิตครับลูกพี่ผมก็เลยแนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับลูกพี่คือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทนะ

0: และที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับนะลองให้เขาไปคำนวณให้ว่าเอ๊ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเราจ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วไหวไหมนะครับลองปรึกษาเบื้องต้นดูก่อนนะครับนะรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับกดไปเลยครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะก็คือโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตนะครับร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามมินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ล้วนะครับงานจากพี่ยุ้ยมานัสศักดิ์นะครับนะนะครับบางทีก็เห็นพี่ๆเขาแต่งเพลงมาเยอะนะครับอันนี้ร้องซะหน่อยนะครับคำเอ่ยนะครับนะพี่ยุ้ยมานัสศักดิ์นะสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะฮะคำร้องทำนองนะพี่ยุ้ยแต่งเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงเดอะเจอร์ซี่นะครับเดอะเจซี่นะฮะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณนะครับในช่วงจอบคิวฮิตนะขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะคุณชัดชัยนะสิริไลนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.นะฮะพร้อมด้วยคุณเจริญศักดิ์เพชรจูนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็คุณบุษราพรนะครับสันนุกิจนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลฮะก็ลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมนะฮะแล้วก็ติดตามการดำเนินงานนะฮะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569นะฮะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนะที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับโดยบรรยากาศนะครับในการเปิดลงทะเบียนในวันแรกเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับนะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆเกษตรกรลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเดินทางมาติดต่อนะขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะครับทั้งนี้ฮะธกส.สาขาละงูนะฮะก็ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่นะครับนะคอยอำนวยความสะดวกนะฮะจัดจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีพื้นที่พักคอยนะฮะตลอดจนจัดวางบริหารระบบจัดการคิวนะฮะเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารแล้วก็กรอกข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะฮะแล้วก็ถูกต้องนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นะครับณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลนะฮะทั้งนี้ครับสำหรับการเปิดให้บริการนะครับลงทะเบียนนะฮะโครงการดังกล่าวเนี่ยธกส.ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะฮะในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะโดยที่ผู้ที่สนใจนะครับลูกพี่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะครับ2569นะครับณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทรสอบถามนะครับที่ call center นะครับลูกพี่025550555นะครับย้ำ025550555จ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: าการอย่างนี้นะครับนางก็ต้องไปเจอพระเอกหมีลำซะหน่อยนะครับพบหมอหน้าห้านนะครับน้องอุ๋งอิงนะครับล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่6นะครับโอ้โหโจ๊ะเหลือเกินนะครับนะแล้วก็มีเซิงโนบิตะนะจากน้องไรอันนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับนะเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้อนคือลูกชิ้นซอสเดปเปอร์ครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับนะวันนี้ตอบไม่มีถูกนะฮะแต่ตอบมาใกล้ๆนี่ถือว่าหยวนช่วยกันนะครับนะผมเห็นแค่2ท่านนะมีน้องนับดาวนะแล้วก็มีพี่อรุณแสงสอนครับผมเก่งมากๆเลยนะครับนะลอกผิดก็ผิดทั้งแก๊งนะครับลูกเวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับที่เบอร์นี้นะเดี๋ยวบอกช้าๆ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ้า

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองนะ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวใครจองสายทานนะครับลูกพี่ชั่วโมงหน้าเรามาเล่นเกมกัน

นะส่วนใครที่อยากฟังเพลงไหนนะครับก็ขอเพลงมาได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะช่วงนี้นะครับเรื่องงานจากวงพอสนะครับที่ว่างจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระ
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันอนุทินประกาศไทยไม่ตกขบวนโลกต่างชาติรุมจีบลงทุนตั้งเป้าเร่งพาไทยเข้า OECD หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไม่ให้ใครชี้นิ้วกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลคือการเร่งสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจไทยขณะนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยีทรัพยากรสาธารณูปโภคต่างๆในฐานะผู้นำประเทศที่ได้เดินทางไปพบปะผู้นำหลายประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้มองในมุมเดิมว่าประเทศไทยมีแรงงานหรือค่าแรงถูกโดยปัจจัยสำคัญคือเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างๆว่ารัฐบาลจะเสริมศักยภาพแก่เอกชนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะที่ไทยจะเข้าเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ OECD ซึ่งไทยต้องเข้าร่วมให้ได้เพราะมีความสำคัญมากเพื่อไม่ให้ตกขบวนในการยกระดับการพัฒนาของประเทศเพื่อเปิดโอกาสในการลงทุนช่วยให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุนที่น่าเชื่อถือมีเครดิตเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD ประชาชนจะได้เห็นประเทศไทยในมิติใหม่ๆไม่สามารถให้ใครมาชี้นิ้วว่าประเทศไทยได้ว่าเป็นคนขี้โกงเป็นประเทศที่ไร้การตรวจสอบเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาถอยหลังลงคลองซึ่งการเป็นสมาชิก OECD ทำให้ได้รับการรับรองว่าประเทศต่างๆให้การรับรองมาตรฐานของประเทศไทยแล้วยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดกระบี่สะสม57ล้านบาทในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางไปยังธนาคาร5แห่งเพื่อยืนยันสิทธิ์ขับคลังนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
5: ขณะนี้สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ได้รายงานการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยณวันที่3มิถุนายน2569ยอดใช้จ่ายสะสมจังหวัดกระบี่รวม 57.03 ล้านบาทซึ่งแยกตามประเภทร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 16.25 ล้านบาทร้านทงฟ้า 27.31 ล้านบาทร้านโอท็อป 0.17 ล้านบาทร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 16.30 ล้านบาทขณะเดียวกันวันนี้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็เดินทางมายังธนาคารทั้ง5ธนาคารที่ระบุโดยเฉพาะธนาคารออมสินสาขากระบี่ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทำการหลังจากมีการประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้วันแรกจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ที่ระบุให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
4: เอกนิติย้ำต้องการคัดกรองคนเดือดร้อนตัวจริงหลังประชาชนโวยเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐ

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนหรือไม่โดยเฉพาะการตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีครั้งนี้ไม่ทันจะปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่รัฐต้องการสำรวจสิทธิเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานดังนั้นจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนทั้งนี้นายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พี่จิตนะครับนะน้องเนยนะครับพี่จิราพรนะครับพี่เพ็ญนภาฮะก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับนะและตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
1: เขย่าคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณข้าวหอมนะ
2: ค่ะ
0: อ้าวโทรจากที่ไหนจ๊ะ
2: โทรจากคลองหลวงค่ะ
0: โอ้คลองหลวงนะครับวันนี้มีฝนไหมแถวนั้น
2: ไม่มีค่ะมีแต่ครึ้มครึ้ม
0: แต่
2: ไม่ย
0: อม
2: ตก
0: แต่ไม่ตกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ร้อนนะคะ
0: โอ้ไม่ร้อนใช่ไหมครับมีลมใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะคุณข้าวหอมนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: วันนี้ผมขอรหัสเข้าเกมก่อนครับ
2: ไทยเชฟเขย่ากุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช
0: ้
2: เยอะ
0: เป๊ะมากนะครับเดี๋ยวผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่าไทยเชฟมานะครับมาเขย่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอามาเรียงสีกันนะครับกติกาง่ายมากเลยนะครับให้เป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจนะ
2: ค่ะ
0: พร้อมหรือยังครับ
2: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาเขย่าเบาๆสวยๆอ้าวมานะครับเรียบร้อยลูกที่1คือสีแดงครับลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองนะครับวันนี้เป็นแดงเขียวเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีจ๊ะ
2: หนูเคยเล่นแล้วแต่แพ้หนูได้โปรมั้ยคะ
0: เดี๋ยวตอนไหนครับต้องบอกก่อนว่าของล็อตไหนมันหลายล็อตมาก
2: อุจําไม่ได้แล้วค่ะนานมากแล้วอ่ะ
0: นานมากแต่เคยเล่นแล้วแพ้ใช่ม
2: ั้ยใช่ค่ะ
0: ครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้งั้นเดี๋ยวผมมีโปรให้ตอบได้2ครั้งละกันเคยเล่นแล้วเนาะมาครับ2ครั้งครับโอกาสมาครับผม
2: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวนะครับเทมทรลัมทัมทัมทัมทัมทัมสีเขียวได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟเอามาแล้วมาดีนะครับผมลูกต่อไปเลยครับลูกที่2สีอะไรดีครับ
2: สีแดงค่ะ
0: สีแดงนะครับเทมทรลัมทัมทัมทัมทัมทัมสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องนี่ไม่ต้องใช้โปรก็ถูกนะครับก็ผ่านเลยครับผมแน่นอนฮะลูกที่3ครับอันสุดท้ายนะครับเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้คุณข้าวหอมเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: อ้าวแจกไปเลยครับโอ้โหนี้มากับโชคจริงๆนะครับเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยนะฮะก็ใครที่อยากเล่นเกมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรีบมาจองสายให้ทันนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: บ่ายๆแบบนี้นะครับได้บะหมี่เกี๊ยวแห้งร้อนๆสัก 3-4 ชามนะครับดีดีเนาะมันใกล้จะแบบจะเลิกงานแล้วอ่ะมันก็หิวอ่ะมันก็ธรรมดานะครับนะเดี๋ยวเลิกงานก็ไปจัดกันแบบเต็มๆเลยนะครับลูกพี่เติมรักริมทางนะครับสีไพรนะฮะแล้วก็มีมนรักต่อจวจากพี่แดงจิตกรนะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการออมเงินนะครับสำคัญนะแม่การเก็บเงินนี้นะครับคือพอเราอายุมากใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะใช้จ่ายยังไงถ้าเราไม่เก็บเงินเลยเนี่ยนะครับพอเราเฒ่ามาเนี่ยลำบากนะครับจะไปคาดหวังให้ลูกหลานมาดูแลบางทีแค่เขาเลี้ยงครอบครัวเขาบางทียังเหนื่อยเลยอ่ะยังไม่ขอแม่ก็ดีแล้วอ่ะนะฮะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าพึ่งแบบปล่อยจอยวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเขาเรียกปล่อยจอยปล่อยสบายสบายปล่อยไหลไม่ได้นะครับเราต้องมีเงินเก็บเป็นของตัวเองนะครับหรือบางบ้านบอกโอ้ยเฮียมีลูกให้ทุกเดือนนะครับก็ดีแล้วแม่ก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บเพิ่มนะครับมันก็มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแม่ก็มีเงินแบบโอ้โหแบบมั่งมีนะครับนะผมแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูนะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาเอ้าอายุยืนแล้วยังไงเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจกดไปเบอร์นี้เลยจ้ะ02 201-4364นะครับ

วิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50มาถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับมาแล้วผมย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนมาเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะลองโทรก็ไปเช็คข้อมูลกับพี่ๆเขาดูก่อนนะครับข้อไหนเรายังสงสัยนะครับหรือว่าเรายังคำนวณเงินไม่เป็นให้พี่ๆเขาคำนวณให้นะครับเราจะได้รู้ตัวเลขที่แน่นอนนะครับนะแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้นะครับที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็คือโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายนะครับบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: ช้างเผือกของเรานะครับนี่คือยายศรีป.4นะครับพี่สัญญาลำน้ำมูลนะฮะแล้วก็มีก่อนหน้านี้นะครับงานจากทิศเสียงเสียงเสน่ห์นะครับคนลวงรักนะครับนะรวมถึงพี่สันติดวงสว่างด้วยนะครับนางลืมนางลอยนะครับนะก็เป็นเพลงที่ป้ายาจากสมุทรปราการช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

0: ว้าวว้าว
1: และกฟผ.
2: ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
3: หานครแฟมิลี
4: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดยหมีธนัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ดยหมีธนัชชัย
1: แล้วหนึ่งสองสามสวัสดีเด็กซิ่งเด็กแว้นเด็กสกอยสาวสำน้อยบ่าวชายบ้านสาวขึ้นการหุ่นเซ็กซี่ปีที่สามมายังบ้านคราวนี้บอกว่าอย่างไรมาพบกับหวานใจเสียงอ่อนสิริพรอัมไพพงศ์พี่เจ้าเอาเชิญพี่เราเลย
2: รอบนี้คนโสดเมาเพื่อบรรเทาหักขาดแล้วพิเศษแด่คนบ่มีแฟน

0: ซุปเปอร์แมน
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากแอลกอฮอล์น้องทุยรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลศรีหศักดิ์ถกที่ปรึกษากฎหมายไทยในฝรั่งเศสหลังคุณมาเน็ตดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับชี้ไทยเตรียมการมาก่อนแล้วนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในห้วงโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายหลังที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อร่วมต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS การหารือครั้งนี้เพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยกัมพูชาตลอดจนแนวทางการดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วคลังแจงลูกใช้ชื่อพ่อแม่คู่สมรสลดหย่อนภาษีเสี่ยงหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เปิดอุทธรณ์ได้17กรกฎาคมนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาหรือคู่สมรสไปใช้ลดหย่อนภาษีย่อมสะท้อนว่าบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทำให้ระบบพิจารณาว่าบิดามารดาคู่สมรสได้รับการดูแลแล้วหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรไม่ได้ให้การอุปการะหรือบิดามารดาคู่สมรสไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์หลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไปก่อนอภิปรายตั้งกรรมธิการวิสามันตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงินการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400ล้านบาทนายกรจติกะวณิศสพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าตนเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพราะเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูญปี60ระบุไว้ว่าการออกพ.ร.ก.เงินกู้จะทำได้ต่อเมื่อเพื่อประโยชน์และรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยแห่งสาธารณะรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยังมีการระบุอีกว่าการตราพระราชกำหนดจะทำได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันต้องให้รัฐบาลอธิบายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ประเทศไทยมีวิกฤตความมั่นคงอย่างไรแล้วรัฐบาลต้องพิสูจน์ในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการรัฐบาลว่าเป็นโครงการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่มีวิธีอื่นในการออกเงินแทนการออกพ.ร.ก.หรือไม
5: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเค

0: เอเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไปกับบรรยากาศตามคำขอกันมาด้วยวันนี้หัวขบวนครับเปิดมาด้วยลูกพ่ออย่าท้อเด้องั้นจากมนแคนแก่นคูนครับหนึ่งเดียวคือแม่พลอยพนรายอุ่นรักจากตักแม่งั้นจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ก็เสิร์ฟต่อเนื่อง3ผลงานเพลงนะครับในช่วงของฮิตมาราธอนช่องทางการขอเพลงครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะฮะทาง SMS ครับวันนี้เชฟพงเจนีก็มาตั้งต้นในช่วงฮิตมาราธอนให้นะลูกพ่ออย่าท้อเด้อมนแคนกันคูณให้ก็บอกว่าฝากมอบให้ลุง935ด้วยลุงหนวดมีนบุรีคุณพี่กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณฟังทุกเสียงทุกสายอ่ะวันพฤหัสสวัสดีกันแล้วส่วนพี่อรุณแสงซ้อนครับมาฝากเพลงกลางดาวและเซิงโนบิตะส่วนทางไอพอนอ่อนนุชบอกว่าช่วงนี้นอนดึกทุกคืนเลยก็เลยขอเพลงของน้องบอสหน่อยตีสามบอสธีรพงศ์ให้สักนิดหนึ่งช่วงนี้นอนดึกทุกวันนอนไม่ค่อยหลับตื่นแบบว่านอนตื่นช่วงตีสามมันเข้ากับบรรยากาศเลยใช่ไหมส่วนทางน้องต้องครับมาฝากเพลงจดหมายจากแม่เอกราชสุวรรณภูมิและทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะครับเพิ่มเติมคุณแม่นางหนองจอกคุณพี่พลอยวัดอรุณบางกอกใหญ่นะป้ายาสมุทรปราการพี่เล็กสิงห์บุรียายแสงบางนาพี่ทวีศักดิ์สุรินทร์พี่นีซอยลาซานส่วนทางไลฟ์สดก็ทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยแล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้ฟังเพลงต่อเนื่องกันเลยท่านใดอยากเพิ่มเติมนะฮะระหว่างนี้โทรมาได้1สายหน้าไมค์ครับผม022481366

สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครสามงานเพลงครับวันนี้มาฟังแบบว่าเพราะๆกันเลยนะฮะก็เขาครอกันไป

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะลูก
1: ครับแม่นางนะแม่นางหนองจอกสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างช่วงนี
2: ้ก็เรื่อยๆ
1: ยังโอเคนะครับโดยรวมเนาะโดยรวมนะ
2: วันไม่ดีลูกสัตว์วันหลังหวยออกนะคะ
1: แล้วแม่นางได้ซื้อได้ตามไหมเนี่ย95เนี่ย
2: ไม่
1: ผมก็ไม่ได้ซื้อ
2: ฟังอย่างเดียวไม่ได้ตาม
1: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ไม่มีเธอจะบอกรักใคร
1: มาแบบว่าหวานๆเลยอยากจะบอกรักใครแหละครับแม่นาง
2: คนที
1: ่
2: กำลังค
1: ุ
2: ยอย
1: ู่
2: ท
1: ุ
2: กคน
1: เลย
2: ด้วย
1: ทุกเสียงทุกสายทุกคนเลย
2: แม่นางมอบหน่อยนะ
1: ครับแม
2: ่แม่นางมอบหน่อยนะทางเพื่อนเพื่อนนางหนองจอก
1: ได้เลยครับใช่เลยครับ
2: ป๋านกเมืองสงแควแล้วก็พี่หนุ่มใบทองคลอง13ลุงน้องมิ้นมหานครลุงเสกโอ้สายคนจำไม่ได้แล้วตอนนี้ทุกคนเลย เพื่อนๆของแม่นางที่อยู่หนองจอก
1: ครับ
2: จ้า
1: ได้เลยครับแม่
2: แล้วมอบหลังไมค์ด้วยหน้าไมค์พิเศษหน้าไมค์
1: ครับผม
2: จ้าสุขภาพแข็งแรงนะลูก
1: แม่เช่นกันครับแม่นะ
2: คิ
1: ดถึงเสมอ
2: ไม่เจ็บไม่จนเองเองรวยรวยขึ้นทุกวันทุกวันลูก
1: สาธุขอบพระคุณมากครับแม
2: ่
1: น
2: ะ
1: เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบพระคุณแม่นางด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่สาวจากหนองจอกนี่โอ้คุณผู้ฟังฟังหนองจอกนี่ฟัง95ค่อนข้างหลายท่านเหมือนกันนะก็ทักทายทุกเสียงทุกสายทุกพื้นที่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับผ่าน FM 95 MHz รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทรับสัญญาณกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับผ่านทาง MCOT Radio Network แต่หนึ่งสายหน้าใหม่ครับในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เอาสดใสใช่ไหมเอาไอ้หนุ่มมาไอ้คนรูปรอนี่มันรอไม่สั่ง

0: เสียงร้องสดๆจากอาสดใสรุ่งโพทองนะครับเพลงนี้น้ำตาจ่าโทกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: 16:41 กันแล้วนะครับทักทายเพิ่มเติมด้วยมีพี่รุนแมวครับมาฝากเพลงโกดำเข้ามาทาง SMS 4689400และกราบงามๆเลยนะฮะเอื้อยสาวเบอร์ตองบอกว่าขอเพลงรักคนโทรมาจังเลยด้วยนะคะสุดหล่อค่ะแต่มาช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของการรับประทานอาหารพอเรารับประทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะบางท่านเนาะก็มีอาการจุกโอ้เสียดแน่นท้องดังนั้นแล้วคนฟังมีเรื่องราวดีๆมาแนะนำนะครับหากคุณเนี่ยนะฮะเมื่อมีอาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารครับรวมทั้งอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อหรือมีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับคุณฟังก็อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้ทำร้ายคุณดูแลด้วยเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นทานง่ายออกฤทธิ์เร็วครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วประเทศอย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องทำร้ายคุณครับทุกครั้งที่มีอาการนึกถึงเบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: มาช่วงท้ายๆชั่วโมงที่1กันแล้วนะครับกับโอ๊ตคณิตคุณฟังก็ฝากกันสักหน่อยแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับซึ่งกรมธรรม์ตัวนี้นะฮะก็เหมาะมากๆสำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่50ปีจนถึง75ปีมีความประสงค์ต้องการครับอยากจะเริ่มต้นวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ในชีวิตของตัวคนเองสำหรับพอถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตนะฮะเพราะว่าทำแล้วเงินที่ส่งเบี้ยประกันไปไม่ได้สูญเปล่านะหรืออีกกรณีนึงในความประสงค์ต้องการนะครับก็คือการวางแผนสร้างมรดกเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานในยามที่เราเกิดการสูญเสียกระทันหันขึ้นมาอย่างน้อยๆกรมธรรม์ชีวิตตัวนี้นะครับก็ยังคงคอยรองรับในเรื่องราวของเงินก้อนเพื่อที่จะให้ลูกหลานเขาได้ดำรงชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปกันได้เพราะว่าหากเสาหลักครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บางครอบครัวนะเราก็เห็นข่าวกันอยู่พอเขาเกิดการสูญเสียแบบกระทันหันจากอุบัติเหตุในเรื่องราวต่างๆนะฮะมันเป็นสิ่งที่น่าหดหู่ใจแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่หากมันดันเกิดขึ้นล่ะอ่ะแล้วเราไม่ทันได้ตระเตรียมเงินก้อนไว้ไม่ได้วางแผนมีประกันติดตัวเพื่อที่จะรองรับลูกหลานในอนาคตนะฮะตัวนี้ก็ทำให้หลายๆคนอุ่นใจนะครับอย่างชื่อแผนประกันเลยก็คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับก็อยากจะเริ่มต้นวางแผนสามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้เลยนะครับคุณฟังความกังวลใจมันจะได้คลายแล้วก็เบาลงเนาะตัวนี้ครับเบี้ยประกันก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทครับและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะการคุ้มครองและผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะครับก็เริ่มต้นกับกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับก็บวกเงินเพิ่มอีก 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุ

0: บัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวถัดมาครับกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับสมัครแผนประกันชีวิตตัวนี้แล้วอยู่จนครบกำหนดสัญญาเลยคุณผู้ฟังก็หากอยู่ครบสัญญาครับรับเงินสูงสุด 450,000 บาทหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่จะโทรไปสมัครเริ่มต้นวางแผนกับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ครับ022014364คุณสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดสอบถามเงื่อนไขอื่นๆนะฮะแบบเจาะลึกให้เจ้าหน้าที่ตอบคำถามได้เลยนะฮะก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงกันได้เลยนะ022014364ครับเบอร์นี้เลยนะครับคุณฟังโทรได้ตอนนี้เลยเขาก็รอรับสายกันอยู่แล้วนะครับก็แผนประกันชีวิตที่สมัครได้ง่ายสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะอย่างที่บอกไปหมายเลขโทรศัพท์022014364เบอร์นี้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่อยากจะโทรไปพูดคุยเองสมัครเองก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าลูกหลานรู้สึกว่าฟังแล้วอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านมีอายุอยู่ในเกณฑ์เงื่อนไข 50-75 ปีอยากจะโทรไปสอบถามเพื่อท่านนะครับก็โทรได้เช่นกันนะเจ้าหน้าที่รับสายกันหมดเลยนะ022014364 022014364นะครับเน้นย้ำอีกสักรอบเบี้ยประกันตัวนี้เริ่มต้นนะคุณฟังเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะก็การประมาทเอ่ยหรือว่าพอเราอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนาะสังขารเรามันก็โรยราไปตามการเวลาจริงๆมันก็เป็นสัจธรรมชีวิตนะฮะการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ในอนาคตมันทำให้เราอุ่นใจจริงๆนะคุณฟังลองปรึกษากันดูก่อนได้022014364และอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับจากไทยประกันชีวิตเขาบอกว่าทุกการสมัครกรมธรรม์ก็คือโอกาสในการที่จะช่วยผู้ป่วยคุณฟังไทยประกันชีวิตครับร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมครับไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: 16:53 นาทีนะก็มีคนฟังฝากเพลงนี้เข้ามาทาง Facebook Live สด LTM FM 95เป็นเวอร์ชั่นพิเศษเลยนะฮะเพิ่งปล่อยมางั้นจากอาจารย์ไข่มาริวาน่าครับแล้วก็น้องต้นข้าวสุปรียาอีกหนึ่งดาวรุ่งลูกทุ่งของเรานะฮะก็มาร่วมคอลแลบกันนะกับเพลงแสงจันทร์ครับผมถึงท้ายชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะฮะในช่วงพาเรทเพลงฮิตและ1สายหน้าใหม่มาจัดพาเรทกัน4เพลงต่อเนื่อง

0: อย่ามัว
1: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลคนร้ายลอบยิงอสสุงไหปาดีบาดเจ็บเจ้าหน้าที่สั่งปูพรมล่าตัวคนร้ายเมื่อเวลาประมาณ 13:00 น.เกิดเหตุอุกอาจคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีเหตุเกิดบริเวณริมถนนสายปะลุรูสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บคืออาสาสมัครอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณลำตัวได้รับบาดเจ็บสภาพที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ริมทางลาดไหลถนนโดยมีร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บรอการช่วยเหลือบริเวณพงหญ้าริมทางหลังเกิดเหตุพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสุงไหปาดีอย่างเร่งด่วนล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวดีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุตำรวจร่วมฝ่ายความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมจัดกำลังปิดกั้นตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าทางคดีและการสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุตำรวจจะเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไปแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เน้นย้ำความพร้อมปฏิบัติภารกิจพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนเขตความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตรวจสอบภูมิประเทศเส้นทางยุทธศาสตร์และทบทวนแผนการปฏิบัติของหน่วยพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเน้นย้ำดำรงความพร้อมการยึดมั่นในหน้าที่และการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความพร้อมของกำลังพลอธิบดีกรมการปกครองสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการ 4-21 มิถุนายนนี้นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่2มิถุนายนตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเสนอวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนทำการยืนยันเข้าร่วมโครงการปี2569ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดและดำเนินการสำรวจรับลงทะเบียนผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.รวมจำนวน 1,44,785คนโดยมอบหมายให้กรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการและรับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนจากนั้นกรมการปกครองจึงนำส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งดำเนินการสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: รุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่าก
3: ลับมาแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตครับคุณสอนทางไลฟ์สด Facebook ของเราบอกว่าตอนนี้บางพลัดฝนตกแรงมากค่ะแน่นะฮะส่วนอุตรดิตถ์ก็บอกว่าฝั่งนี้ก็ตกแล้วเช่นกันนะเพราะว่าผมเข้าไปดูทางเรดาร์ฟ้าฝนนี่ณขณะนี้หลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศก็มีฝนโปรยปรายลงมาเรียบร้อยนะฮะส่วนบริเวณอสมทตอนนี้ยังโล่งๆกันอยู่กรุงเทพก็จะมีฝั่งนนทบุรีบางใหญ่นครนครปฐมประมาณนั้นอุ้ยน้องบอสธีรพงศ์มาทำไมครับเวลานี้อะแต่ตอนนี้ขออนุญาตคุยหนึ่งสายก่อนเขาถือสายรอนานแล้วสวัสดีครับพี่วัน
4: สวัสดีค่ะน้องบอส
3: ขอบคุณที่ถือสายรอครับ
4: ถึงช่วงของน้องบอสนี่นะ
3: ครับพี่
4: จะไม่ไปไหนเลยนั่งเฝ้าที่ที่ยุเลย
3: อุ้ยเหรอแล้วเตรียมอาหารเมนูอะไรแล้วเหรอไม่ฟังแต่วิทยุเนี่ย
4: ไม่ทำอะไรค่ะนั่งฟังวิทยุไม่มีทำอะไรเลย
3: ขอบพระคุณที่ถือสายรอแล้ววันนี้ขอบพระคุณด้วยที่โทรมาพูดคุยกันนะพี่นะในช่วงพาเรตเพลงฮิตนะ
4: ชอบเลยแบบช่วงที่น้องโง่จัดอ่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่เปิดเพลงก็เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังนี่แหละพี่วันเพราะว่าผมก็พยายามเลือกแล้วก็เรียงเท่าที่เวลามันจะพอเปิดทันนี่แหละให้ได้ฟังกันเนาะแล้ววันนี้พี่วันน่ะเป็นตัวแทนพาเรตชุดนี้เนี่ยกดดันไหม
4: ไม่กดดัน
3: ไม่กดดันนะชิวๆนะพี่นะกำลังจะถามว่าวันนี้อยากมา

0: ฟังเพลงอะไรในช่วงพาเรต
1: คือจริงๆแล้วเพลงอะไรก็ได้นะมันถ้าหน้าโฮสแต่ให้ก็ไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: จริงๆแล้วตั้งใจจะฟังเพลงอันนี้เพลงดอกจันทร์มหันใจอะค่ะทีนี้คนไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
0: ได้ครับพี
1: ่ไม่
0: คืออย่างนี้ดอกจันทร์มหันใจเปิดได้เพราะว่ามีอีกหนึ่งเวอร์ชันพอดีต้นชั่วโมงผมเปิดเพลงพี่มนแคนไปแล้วรอบนึงก็เลยต้องสลับเปลี่ยนศิลปินให้ไม่ซ้ำกันนะพี่นะพี่วัน
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
0: โอเคแต่วันนี้มาฝากเพลงดอกจันทร์มหันใจนะมีอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ม่วนคือกันเลยเคยฟังไหมเวอร์ชันพี่เวียงพี่เวียสุกลวัฒน์พี่นัทอติรุธปอยฟ้าอย่างนี้เฮียหมีเขาเปิดบ่อยนะช่วงเสริงกับเฮียน่ะ
1: ชอบชอบอ่ะชอบอยู่ไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: ถ้าผมให้ก็เพียงไหนก็พอค
0: ่
1: ะ
0: โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปม่วนๆกันสีเพลงต่อเนื่องแต่ก่อนวางสายเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะพี่วันนะ
1: โอ้ยกดด
0: ันไม่ต้องกดดันไม่ต้องเครียดชิลๆเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตพูด
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: พูดนำพี่วันทีละท่อนแล้วพี่วันพูดตามผมนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย
1: ์ตอบโจทย
0: ์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ท
0: ุ
1: กไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่า
0: อาฮ่านี่รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาฮ่า
1: ไอยราอาฮ่า
0: โอ้สะใจวันนี้ขอบคุณพี่วันด้วยนะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมโอ้โหหนึ่งสายหน้าใหม่คลื่นๆนะคนฟังนะแม่คลื่นๆสู้ฝนกันสักนิดสักหน่อยคุณปูบอกว่ายาวยาวอ้ายงี้เลยนี่ถ้าผมหลังใหม่จะจริตจะก้านจะมากกว่านี้นะคุณกระต่ายศรีสะเกษคุณดวงเดือนก็ฝากเพลงอะไรนี่วิ่งว้าวเลยนะฮะเห็นฝนมาแบบนี้พี่อยากจะขอไปเล่นว้าวเลยเดียวว่ากันไปว่ากันไปช่วงนี้ล้อมวิกจัดหน้าห้างแต่ไม่เก็บตังค์หัวบนครับวันนี้สักผู้เวียงเสิร์ฟมาเลยมอบให้พี่พลอยวัดอรุณบางกอกใหญ่ด้วยนะจ๊ะวันงานประหารใจก่อน

0: จบไปแล้วนะครับสีเพลงต่อเนื่องมันๆเลยวันนี้รวมมิตรตามคำขอให้ด้วยแหมก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังจริงๆเลยนะพาเรทชุดนี้เปิดไปด้วยวันงานประหารใจครับสักภูเวียงก็มอบให้คุณพลอยวัดอรุณดอกจานประหารใจเวอร์ชันพี่เวียพี่นัทพี่ปอยฝ้ายนะฮะเพลงนี้ก็คุณวันจากแถวๆนวลจันทร์ก็เป็นเจ้าของพาเรทชุดนี้มาร่วมพูดคุยสายหน้าใหม่กันเพลงที่3ครับลืมยากลืมเย็นงานจากเอื้อยจินจินตลาพุนลาบก็มอบให้พี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณด้วยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพบหมอหน้าห้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงวันนี้ยายแสงบางนาฝากไว้เช่นกันทางหลังใหม
1: ่พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: 17:31โดยประมาณนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยวันนี้หลายท่านก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงการของทางภาครัฐนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ซึ่งผู้จัดการทกส.นะครับเขาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลนี่ลงใต้กันเลยนะฮะสำหรับวันแรกนายชัดชัยสิริไลครับผมผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.พร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานทกส.จังหวัดสตูลลงพื้นที่ครับตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ทกส.ทุกสาขาทั่วประเทศโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนในวันแรกครับคุณฟังก็เป็นไปอย่างคึกคักครับมีเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปเนี่ยเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากทั้งนี้ครับทกส.สาขาละงูได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนจัดวางระบบบริหารจัดการคิวนะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและการกรอกข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องเมื่อวันที่4 มิถุนายน 2569ณทกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลครับทั้งนี้สำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวทกส.ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ครับในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผู้ที่สนใจครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21 มิถุนายน 2569ณทกส.ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับหรือคุณฟังสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมครับได้ที่ call center ของทางทกส.นะฮะหมายเลขโทรศัพท์02-555-0555ครับ

0: งั้นใหม่ครับจากคุณพี่รวงข้าวอัญชนานี่เปลี่ยนชื่อใหม่เลยนะชื่อเดิมของเขานะฮะพี่สาวคนนี้ก็คือพี่ขวัญข้าวทิดารินนี่นะฮะเพลงนี้ครับชื่อว่าขี้ตัวขออภัยขี้เล่าบอกขี้ตัวเฮ้ยดิสลับแล้วนะเสียงในหัวดังไปนิดนึงจะพูดว่าขี้ตัวแต่ขี้เล่ายังไงเพลงนี้ครับชื่อจริงๆขี้เล่าบอกขี้ตัวงานใหม่จากพี่รวงข้าวอัญชนานะฮะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะมาพร้อมซิงเกิลใหม่เลยในช่วงเวลาของจอกชีวิตครับก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เออนี่นะเสียงในหัวมันดังไปนิดนึงทั้งขี้เล่าแล้วยังขี้ตัวอีกไม่ใช่ไม่ใช่นะมาทักทายกันสักนิดนึงครับพี่วิภามาฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็สวัสดีช่วงเย็นๆด้วยนะจ๊ะสองพี่น้องฝั่งมินบุรีมีลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลกวีทิงเจอร์ของเราวันนี้บอกว่าช่วงพาเรดนี่สองพี่น้องเต้นมันมากเลยพี่โอ๊ตนะนึกจินตนาการหนูเนี่ยตอนนี้บอกว่าเลยว่าอึ่งอ่างคล้องมาลายจิ้งหรีดร้องเชียร์เต้นมันหยดเลยค่ะยาไปยาไปเนาะส่วนทางไลฟ์สดก็ลุง935มาฝากเพลงรอเธอนะครับของบรันดีนะฝากมอบให้เชฟพงเจนี่ด้วยอ่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณวันนีเอ่ยคุณพี่หนูพินนครศรีธรรมราชคุณกนกพรนะเสียเปียกก็ยังคงอยู่บังลอสันเอ่ยน้องทิพย์สุดานะฮะพี่กระแตสีสะเกดพี่บอยล่วงบอยกันครับสวัสดีครับล่วงบอยคุณปริตานะคะแล้วก็มีคุณมัลลิพี่เรินเจริญแวะมาหลายท่านเลยช่วงเย็นๆนะครับแต่ช่วงนี้มามันกันต่อดีกว่านะครับผมด้วยก่อสร้างครับงานจากพี่จ่อยรมิตรในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ต

0: 17:46 นะคุณรัตนาพรบอกว่าส่งข่าวนิดนึงค่ะอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ฝนกำลังตกเลยค่ะนะกรุงเทพผมเตรียมตัวอยู่นะฮะมืดๆมาแล้วตอนนี้นะครับหนึ่งผลงานเพลงครับเวลาไม่ทันเต้ยก่อสร้างจอยโรมมิ่งในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาก่อนที่จะเคารพธงชาตินะครับเข้าสู่ช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะมาช่วงนี้ครับทิ้งท้ายด้วยวงบันดีบันดีนะครับรอเธอสวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะพี่หานจากคูบอนแล้วก็มีคุณปุ๋มเอ่ยอะไรเอ่ยนะคุณยายพอเพียงคุณปริตาบอกว่าตอนนี้ง่วงมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้เต้นกันต่อชั่วโมงหน้านะเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เวลา18:00 น.

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ต้องแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนครับพี่ไพศาลครับวันนี้เราดำเนินรายการประมาณสัก50นาทีครับ
3: อ๋อจะมีถ่ายทอดสด
2: ใช่ครับเดี๋ยว
3: งานสันนิบาต
2: ใช่ครับที่ทำเนียบรัฐบาล
3: สโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
2: ครับ
3: รัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพเชิญทูตานุทูตนะแขกรับเชิญที่เป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำนะ
2: ครับ
3: ก็เข้าร่วมสโมสรสันนิบาตเพื่อเฉลิมฉลองในวาระเฉลิมพระชนพรรษาครบ4รอบ
2: ครับ
3: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
2: ครับ
3: ครับก็เราก็จะมีถ่ายทอดสด
2: เราจะถ่ายทอดจะเริ่มตอน18ตุลาคม50นาทีนะครับ
3: โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็หุ้นก็เราจะไม่ได้รายงานนะ
2: ครับ
3: ขอถือโอกาสนี้รีบๆรายงานก่อน
2: เชิญเชิญเลยครับพี่ไพศาลครับ
3: หุ้นไทยถือว่าสวนภูมิภาคนะ
2: ครับ
3: สามารถยืนปิดบวกได้โดยปิดการซื้อขายวันนี้เนี่ยบวกไป 6.73 จุด
2: ครับ
3: มูลค่าการซื้อขายก็คึกคักพอๆกับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้ทะลุ 90,000 ใช่มั้ย
2: โอ้ฮะ
3: วันนี้มูลค่าการซื้อขาย 89,750 ล้าน
2: ครับ
3: นะดัชนีก็ปิดที่ 1,594.79 โดยตลอดวันนี่ก็ขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 นะโดยทำจุดสูงสุดเนี่ย 1,607.25 จุดนะแต่ว่าเมื่อขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 แล้วช่วงบ่ายนี่ก็ค่อยๆทยอยย่อลงมา
2: ครับ
3: โดยทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียโดยมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่หนุนนะนำโดยกัลฟ์แล้วก็เดลต้าอิงกระแส Data Center และ AI ที่มีการลงทุนมากขึ้นเป็นเซนติเมนต์บวกและเป็นหุ้นนำดัชนีขึ้นมาในวันนี้จริงๆเขาขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกันละที่เซนติเมนต์เนี่ยแต่ของเราปิดก็เลยขอใช้ประโยชน์วันเปิดสวนทางกับชาวบ้านเขานะ
2: ครับครับ
3: อย่างไรก็ตามก็ นักวิเคราะห์บอกว่าเริ่มเห็นการชะลอตัวบ้างในช่วงท้ายตลาดภาคบ่าย
2: ครับ
3: หลังจากดัชนีเซตขึ้นไปยืนในระดับเหนือ 1,600 จุดทำให้มีแรงขายทำกำไรกระจายตัวในแต่ละหุ้นประกอบกับตลาดก็ยังกังวลความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะฮะ
2: ครับ
3: หลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าตลาดอาจจะมีจังหวะพักตัวหลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากในระดับหนึ่งแล้วโดยให้แนวโน้มแนวต้านก็1,600-1,610จุดส่วนแนวรับก็1,580จุดครับ
2: เพ พรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยไหมฮะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
3: แล้วก็เขาบอกว่าน่าจะคาดว่าตลาดจะเป็นจังหวะของการพักตัวย่อตัว
2: ครับฮะไหนๆหุ้นแล้วนะครับทองนิดนึงครับพี่พิสารครับวันนี้นะฮะราคาทองคำซื้อขายกันทั้งหมด14ครั้งนะครับปรับราคาลง100บาทนะครับโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,469 นะฮะค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.66 นะครับก็ยังไม่เจอ 70,000 เลยครับทั้งทองคำแท่งและก็ทองรูปพรรณฮะทองคำแท่งเนี่ยขายออก 69,100 นะครับทองรูปพรรณขายออก 69,900 บาทครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับก็หลุด 4,500 ลงมานะ
2: ครับ
3: ทั้งสปอตแล้วก็ราคาล่วงหน้า
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็วันนี้เข้าใจว่าค่อยๆค่อยๆกระเตื้องขึ้น
2: นะฮะ
3: อย่างราคาล่วงหน้าทองล่วงหน้าขนาดเนี้ยบวกขึ้นมา31แต่ก็ยังไม่ขึ้นไปเหนือระดับ 4,500 นะ
2: ครับ
3: อย่างตอนนี้เลยที่ผมดูเนี่ยอยู่ที่ 4,498.60 เหรียญแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับขึ้นไปอยู่เหนือ 4,500 ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้ำมันลงนะ
2: ครับ
3: น้ำมันนี่ก็เบรนท์เนี่ยลงมาตอนนี้เหรียญ32มาอยู่ที่ 96.49 เหรียญ
2: ครับ
3: ส่วน WTI ลงมา1เหรียญ1เซนอยู่ที่ 95.01น้ำมันลงและทองขึ้นเนี่ยมาจากปัจจัยที่มีรายงานข่าวว่าเลบานอนและอิสราเอลตกลงว่าก็น่าจะ
2: ยุติการ
3: ยุติการสามารถที่จะตกลงหยุดยิงกันได้
2: ใช่ครับครับ อกกลายเป็นข่าวดีก่อนสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยนะ
3: อิหร่านกับสหรัฐก็จะติดเงื่อนไขตรงนี
2: ้ครับ
3: เรื่องที่มันมีข้อที่ว่าอิสราเอลกับเลบานอนนี่จะต้องหยุดกันด้วย
2: ครับ
3: เพราะว่าถ้าเลบานอนยังอิสราเอลยังถล่มเลบานอนอยู่อย่างเงี้ย
2: ครับ
3: อิหร่านเขาก็คงต้องคุ้มครอง
2: ใช่ครับ
3: มันก็จะสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะเท่าที่ทราบ
2: ก็ทิศทางแนวโน้มก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นสิครับถ้าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
3: ก็ถ้าเป็นสัญญาแรกว่าอย่างน้อยข้อใหญ่ๆข้อหนึ่งก็บรรลุ
2: ครับ
3: มันก็จะเหลือข้อที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวโดยตรงกับสหรัฐกับอิหร่าน
2: ฮะดูราคาน้ำมันที่พี่พิสารอธิบายเมื่อสักครู่นี้ปรับลดลงมาแต่ของเราเนี่ย
3: เป็นสัญญาณของการปรับลงแต่ว่าของเราเมื่อเช้า
2: โอ้โหเรื่อยๆมาเรียงๆเลยฮะซึ่งโอ้โหผู้คนไม่ตกใจเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่กระโดดขึ้นไป41จะ42แล้วนะครับน้ำมันดีเซลฮะ
3: ใช
2: ่ค่อยๆขยับทีละ80เนี่ย1บาทบ้าง80บ้างเนี่ยนะครับสัก 2-3 วันปรับขึ้นรอบนึงโอ้ดูคนไม่อกตกตกใจเหมือนก่อนหน้านี้
3: มันเป็น new normal แล้วไงเป็น new normal คือมันเป็นไอสิ่งที่เป็นความแปลกใหม่แต่มันกลายเป็นความปกติที่เขาเรียก new normal คือปกติใหม่นะครับ
2: หรือว่าเราหลงลืมไปดีใจเรื่องของการไทยช่วยไทยกันเพลินไปหน่อยเลยหันลืมไปดูเรื่องของน้ำมันราคามันสูงขึ้นนะเนี่ย
3: มันก็รับข่าวสารกันเยอะขึ้นว่าสถานะมันไม่ใช่เรื่องของการที่ไปเก่งกำไรหรือไปฉวยโอกาสไง
2: ครับมันเป็นราคา
3: ภาวะจากของตลาดโลกที่มีผลกระทบมาแล้วกระทบกันทุกประเทศ
2: ครับ
3: ของเราก็มีความคือความเข้าใจในเรื่องนี้มันก็ทะลุปูโปร่งดีขึ้น
2: เรารู้เหตุและผลมากขึ้น
3: รู้เหตุและผลมากขึ้นแล้วมันก็ดีกว่าตอนที่แพงแล้วก็ไม่มีน้ำมันให้เติมอ่ะ
2: ใช่ฮะคือก่อนหน้านี้ที่คนมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็อยากให้รัฐบาลไปดูรอยหน่อยซิทำไมบอกว่าน้ำมันดิบมันเข้าไอ้โรงกลั่น6โรงใหญ่ๆก็มีการกลั่นเกินศักยภาพของตัวเองด้วยแต่ทำไมน้ำมันที่มันกลั่นออกมาแล้วมันไม่ถึงปั๊มอันนี้คือเป็นปัญหาที่คนรู้สึกว่ามีคำถามตามมามากมายแต่ว่าณขณะนี้ทุกอย่างมันเข้าปกติแล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตลาดโลกมันสูงขึ้นเท่านั้นเองเราก็ต้องใช้น้ำมันที่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นแต่คุณอยากจะเติมเท่าไหร่เชิญเลยไอ้พวกกะละมังถังหม้อไปรอเติมในปั๊มมันไม่เห็นแล้วไงฮะ
3: ไม่มีละ
2: มันไม่มีแล้วไง
3: เพราะราคามันก็ปรับตามไอ้กลไกแล้วล่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็กองทุนที่เข้าไปดูแลก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาจะให้กองทุนจัดการไปนะ
2: ก็
3: เป็นกลไกไปตอนนี้ก็เข้าใจว่าน้ำมันดีเซลรัฐบาลก็น่าจะกลับมาอุ้มแล้วล่ะแต่อุ้มยังไม่ได้อุ้มมากนะราคาจริงได้ขึ้นมาถึงวันนี้เข้าใจว่าราคาเมื่อเช้าที่ขึ้นมาอีก อีกเท่าไหร่80ใช่ไหม
2: 80สตางค์ครับ
3: 80สตางค์น่าจะเป็นเท่าไหร่ละ42ได้ยัง
2: 41.50 มั้ยถ้าจำไม่ผิด
3: 41.50
2: ครับครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
3: ครับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: แม่พี่พิศานเดี๋ยวขออัปเดตน้ำมันหน่อยเมื่อสักครู่นี้เอา41มาจากไหนแล้วผมเนี่ย B20 นะฮะ36บาทครับดีเซล41บาท50สตางค์ใช่ครับ
3: แล้วก็41บาท50
2: ใช่ครับพรีเมียม
3: จริงๆก็ประมาณ42ต่างจังหวัดก็เกือบ43
2: ภาษีท้องที่ด้วยนะฮะ
3: มีภาษีท้องที่มีไอ้ค่าขนส่ง
2: ใช่ครับพรีเมียมเนี่ย58บาท25สตางค์นะฮะเอาเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 นะที่ใช้กันอยู่ณวันนี้เนี่ยนะครับ38บาท30ครับ91อยู่ที่42บาท93สตางค์ครับ
3: ครับวันนี้ตรวจสอบดูข่าวสารที่ดูจะอยู่ในความสนใจกันมากๆวิพากษ์วิจารณ์กันเอาเรื่องอยู่เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากวันนี้เป็นวันแรกที่เขาให้ผู้ถือบัตรคนจน
2: ครับ
3: มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
2: ์5ช่องทางด้วยกันเนี่ยครับ
3: ก็คือถ้าใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยก็ไม่ยากผ
2: ่
3: านทางแอปเป๋าตังแอปอะไรนะเขาจะมีแอปต่างๆให้
2: แอปทางรัฐ
3: ให้กดแค่กดยืนยันสิทธิ์เฉยๆจบละ
2: ใช่ครับ
3: แต่สำหรับคนไม่มีเนี่ยก็ยังต้องไปที่แบงก์
2: วิ่งไปธนาคารเลยฮะ
3: คราวนี้ไม่ใช่กรุงไทยที่เดียวใช่ไหมเห็นว่ามี
2: ทอสอทกสอะไรมีได้หมดครับทอสอ
3: ก็วันนี้ก็เห็นมีหลายท่านก็ไปเข้าคิวกัน
2: ครับ
3: ยืนยันสิทธิ์นะตอนนี้เรื่องยืนยันสิทธิ์ก็โอเคก็ทำหน้าที่กันไปแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าไอ้เกณฑ์ใหม่เนี่ยซึ่งจะทำให้เขาอาจจะหลุดจากไอ้การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ
3: เพราะว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยรัฐบาลเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาคนที่ไม่จนจริงเนี่ยออกไปจากการรับการสงเคราะห์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ก็เขาจะไปเช็คหน่วยงานเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยในระบบ Data ของรัฐบาลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้หมดแล้วไงพี่พิสาร17 18หน่วยงานแบงก์ชาติกลต.คปภ.บ้างนะฮะหรือพวกประกันพงประกันภัยอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีตัวลงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหนี้สินของรายบุคคลคือก่อนหน้านี้ไอ้ครั้งที่แล้วนะฮะตั้งแต่ลงทะเบียนกันเมื่อปี65ครับเขาบอกว่าเป็นการลงทะเบียนครอบครัวสามีภรรยานะฮะสามี
3: เขาเช็คครอบครัว
2: เขาเช็คครอบครัวแต่ว่ารอบนี้เขาจะเช็ครายบุคคลครับพอรายบุคคลแล้วมันก็จะนำมาซึ่งอะไรฮะ1คุณทำประกันภัยไว้หรือไม่คุณมีทรัพย์สินเช่นโอ้โหคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรเลยเนี่ยถ้าคุณมีรถยนต์ในครอบครองมากมายหลายคันคุณจะทำประกันภัยรถยนต์แต่ละปีเนี่ยโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์อาจจะไม่เข้าข่ายไงฮะและที่สำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูและทุกคนบอกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยมันตัดสิทธิ์พ่อกับแม่เราเลยนะเราขอยืมชื่อท่านนะฮะบอกว่าขอชื่อท่านเนี่ย 30,000 บาทเอามาลดหย่อนภาษีประจำปีให้กับเราหน่อยท่านถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปเลยอะครับพี่ไพศาลฮะ
3: ก็ข้อที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็น่าจะเป็นข้อนี้แหละ
2: ครับ
3: คุณสมบัติข้อนี้ที่บอกว่าถ้าผู้เป็นบุตรนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปขอหักลดหย่อน
2: ครับ
3: เพื่อให้ลูกได้ลดการเสียภาษีลงเนี่ยนะ
2: ครับ
3: คุณพ่อคุณแม่ไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยมีเนี่ยจะถูกตัดออกไปเลยนะ
2: ครับ
3: แม้คุณสมบัติข้ออื่นจะเข้าเกณฑ์หมดก็ตามแต่ว่าถ้ามาเจอข้อนี้เข้าก็ถือว่าจบ
2: ไม่เข้าเงื่อนไขเลย
3: ก็อดได
2: ้ครับ
3: 300ก็

0: สามารถอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้นะคือว่าเจตนาของการคัดกรองบัตรสวัสดิการรอบนี้คือเอาคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบและคนที่ยังมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นคนที่จนที่สุดจริงๆ
1: ครับ
0: ลูกที่หักค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาต้องถือว่าบิดามารดาได้รับการดูแลระดับหนึ่งแล้วบัตรสวัสดิการจะให้สำหรับคนยากจนที่ไม่มีใครดูแลรัฐจึงจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนลูกที่หักลดหย่อนภาษีแต่กลับไม่ดูแลพ่อแม่จริงๆกรณีนี้พ่อแม่แจ้งมาได้เพื่อขอคืนสิทธิ์แต่ลูกจะไม่สามารถหักค่าลดหย่อนได้อีกต่อไปนะ
1: ครอบครัวแล้วฉานไหมถ้าอย่างนี้ครับ
0: มันก็คงจะอีลุงตรงนังไป
1: ครับ
0: พ่อแม่ก็ต้องมาอุทธรณ์แล้วก็บอกว่า
1: ครับ
0: ไม่เอาแล้วจากนี้ไปไม่จะไม่ยอม
1: ไม่เคยมาดูแลเลยยังจะเอาสิทธิ์ปีละ 30,000 ด้วย
0: แล้วกระทรวงการคลังก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นอย่าไปให้เขาหักรถยนต์นะ
1: ครับ
0: จากนี้เขามาขอถ้ายืนยันว่าจะไม่ให้เขาหักรถยนต์ก็จะรับสิทธิ์บัตรคนจนต่อไปอธิบายทำนองอย่างนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณไหมสิริกัญญาเขา
1: โอด
0: วิจารณ์ค่อนข้างจะกินใจอยู่เหมือนกันนะ
1: ตะกะเพี้ยนหรือเปล่ารัฐบาลเนี่ยประมาณนั้นเลยอ่ะพี่เพศานะฮะคุณไหมเนี่ยโพสต์ข้อความวันนี้นะครับกรณีคลังออกเกณฑ์นี้มานะฮะไอโดยเฉพาะนี่แหละครับ 30,000 บาทที่ขอดูแลบุพการีแล้วไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับคุณไหมบอกว่านะฮะกรณีเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่เป็นลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนำชื่อคุณพ่อคุณแม่นะจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับนี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ส่งลูกเนี่ยส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้เนี่ยหากได้รับบัตรสวัสดิการก็คือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไม่เกิน 60,000 บาทเลยนะฮะเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการะบุพการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างเนี่ยคุณหมายบอกอย่างนั้นนะครับ
0: อ
1: ันนี้ได้แค่นี้เองอะฮะไม่เกิน 60,000 เลยครับเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขา
0: ก็ดูแล้วข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ผมว่ามีโอกาสที่ในท้ายที่สุดอาจจะต้องยกออกไปนะ
1: ก็เห็นว่าจะทบทวนแล้วนี่ครับ
0: เพราะว่าผมดูข้ออื่นๆเนี่ยมันก็โอเคนะ
1: ครับ
0: มันก็พอที่จะช่วยกันกรองคัดกรองอะไรพอสมควร
1: ครับ
0: ไอ้ข้อนี้เนี่ยมันก็ดูอาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเกินกว่าเหตุไปไหมมันอาจจะมีอะไรที่มันมีหลายมิติอ่ะพูดตรงๆนะมีหลายมิติมันไม่ใช่มิติในเรื่องที่ว่าก็ลูกเขาก็ดูแลพ่อแม่เขาได้อยู่แล้วนี
1: ่ครับ
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้รัฐดูแลมันไปสรุปว่าเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนแล้วมันหมายความว่าลูกก็จะมาดูแลมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
1: ก็เห็นว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้โดยเฉพาะเลยนะครับพี่เพศานะฮะเพราะว่าอย่างท่านโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรนะฮะตามเกณฑ์ที่ครม.ได้เห็นชอบนะครับการปรับระบบคัดกรองนี้เนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์แต่เป็นการปรับวิธีการตรวจสอบจากกรณีรายได้ระดับครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลเพื่อให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เดือดร้อนจริงได้แม่นยำมากขึ้นนะครับส่วนการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ยืนยันว่าหลักการดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลผู้อุปการละโดยหากบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพื่อดูแลบิดามารดาย่อมสะท้อนว่าบุคคลดังกล่าวมีผู้ดูแลอยู่แล้วจึงต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าอาจจะมีบางกรณีที่ข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกับข้อมูลในระบบครับเช่นบิดามารดาไม่ทราบว่าบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีคือปีนึงก็ดึงชื่อพ่อแม่มาใส่เลยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับเราอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเราลดหย่อนโดยใช้ชื่อพ่อกับแม่ไปเนี่ยหรือได้รับอุปการะเลี้ยงดูจริงตามที่ยื่นภาษีไว้พ่อแม่อาจจะไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าลูกเอาชื่อไป

0: ย่างเงี้ยพี่ไพศาลกระทรวงการคลังเขารับรู้รับทราบข้อมูลนี้ครับทั้งนี้หากมีข้อร้องเรียนในข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกระทรวงการคลังพร้อมรับฟังข้อมูลและพิจารณาผ่านกระบวนการอุทธรณ์ครับย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาตัดสิทธิ์คนที่เดือดร้อนจริงแต่ต้องการให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ลำบากที่สุดก่อนอันนี้เขายังย้ำเงื่อนไขนี้อยู่ครับเมื่อวานนี้ผมก็ฟังนะประเด็นเนี้ยเขาบอกว่ามันอาจจะมีส่วนน้อยก็คือเอาชื่อพ่อกับแม่เนี่ยมาลดหย่อนแต่ที่เราเนี่ยไม่เคยได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลยเนี่ยนะมันมีส่วนน้อยแต่ถ้าเงื่อนไขโดยรวมหลักการแล้วเนี่ยเขาบอกมันต้องยึดหลักการนี้แต่วันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้ใหม่ครับพี่เวสาร ก็มีผู้ดำเนินรายการถามอีกยกตัวอย่างแล้วกรณีอื่นล่ะกรณีเช่นเมื่อก่อนนี้เป็นรายครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันจะพิจารณารายบุคคลมากขึ้นเน้นตรงนี้นะฮะสามีภรรยาสามีมีรายได้ภรรยาไม่ได้มีอะไรทำเลยเนี่ยภรรยามีโอกาสได้สิทธิ์ไหมสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการนะฮะกระทรวงการคลังบอกว่าเนี่ยภรรยาจะได้สิทธิ์ครับเขาถามต่ออีกถ้าเกิดว่าภรรยาได้สิทธิ์แล้วเนี่ยแต่ปรากฏข้อที่จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ภรรยาใช้ไม่ว่าจะเป็นรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ากินอยู่อย่างสบายแต่ชื่อผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ชื่อของภรรยาไอ้ตรงเนี้ยมันถือว่ามันเป็นช่องว่างช่องโหว่ของเกณฑ์หรือเปล่าเขาก็ยอมรับไอ้นี่มันเป็นช่องว่างเหมือนกันฮะแต่สิทธิ์ภรรยาคนเนี้ยยังจะได้บัตรสวัสดิการอยู่ไงฮะพี่ไพศาลฮะ
1: ต้องไม่เป็นทุกอย่างนะ
0: ครับ
1: ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือพอร์ตลงทุน
0: ฮะ
1: ประกันชีวิตก็จะต้องน้อยกว่า 12,000 บาท
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: มันก็คือพูดง่ายๆก็มีหลายข้อขึ้นมาใช่มั้ยเดิมหลักเกณฑ์มันไม่ยุบยิบอย่างงี้ไง
0: ใช่ครับ
1: โอเคเราวิเคราะห์เฉพาะบุคคลไม่วิเคราะห์เป็นครอบครัว
0: ครับ
1: แม่บ้านไม่มีรายได้เลยเนี่ยแต่ว่าก็หมายถึงว่าถูกเขาตัดขาดทุกอย่างเลยนะไม่ได้ถือครองทรัพย์สินไม่ได้นู่นนี่อะไรเลยนะซึ่งโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นก็ยากนะคุณตรงนะไม่มีรายได้แต่ว่าจะไม่ให้เขาถือครองทรัพย์สินอะไรเลยไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้ครับ
1: อาจจะถืออะไรสักอย่างนึงอยู่ในเกณฑ์ก็ถูกตัดเลย
0: ถูกใช่ครับผิดเงื่อนไขเลยครับ
1: ยกเว้นแต่ว่าจะไม่มีชื่อไม่มีอะไรตามเกณฑ์นะอันนี้ก็จะรอดออกมา
0: ครับก็คุณก็ต้องไม่หนึ่งไม่เล่นหุ้นไม่ทำประกันชีวิตไม่ทำอะไรที่มันจะเป็นหนี้สินทรัพย์สินที่เป็นชื่อของคุณนะ
1: แล้วก็ยานพาหนะก็ได้แค่มอเตอร์ไซค
0: ์ครับ
1: คันเล็กๆสักคันนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ถ้าจะขับก็ได้ครับพี่ไพศาลฮะชื่อทุกอย่างเป็นของสามีหมดอย่างเงี้ย
1: ได้ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวมักจะไม่ค่อยมีอย่างนั้นนะ
0: ซื้อเสร็จฟ้องโอนทะเบียนเสร็จขอเป็นชื่อฉันได้ไหมเป็นลักษณะนี้ครับ
1: ครับวันนี้ก็สภามีมติตกลงให้ตั้งกรรมธิการ
0: ครับ
1: ติดตามไอ้เงินกู้400ล้านเรียบร้อยแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากที่บ่ายเบี่ยงกันรัฐบาลดูจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
0: ครับ
1: ถึงขั้นอาจจะตีถึงขั้นอาจจะไม่ยอมเลยก็ได้แต่ผมเข้าใจว่าเนี่ยคือเอาไปพูดกันในสภาดีกว่า
0: ครับ
1: ดีกว่าปล่อยให้กระแสมันปั่นป่วนกันอยู่ข้างนอกนะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งรัฐบาลจะไปตามชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็โอ้โหมันเปิดกว้างมากไปอ่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ทำไปรวมศูนย์กันอยู่สภาถ้าประชาชนอาจจะสะท้อนมุมมองอะไรแต่ว่าส.ส.เขาก็มอนิเตอร์อยู่แล้วเขาเอาไปอภิปรายในสภา
0: ครับ
1: เอาไปพูดคุยถกกันในสภารัฐบาลก็สามารถไปชี้แจงได้ไงก็เลยท้ายที่สุดเนี่ยก็โอเคแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้ก็สภาก็มีมตินะให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัน
0: ตรวจสอบการใช้จ่ายพรก.กู้เงิน400,000 ล้าน
1: 400,000 ล้านนี
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: ก็ตั้งมา25คนกำหนดระยะเวลาพิจารณา90วัน
1: ฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนนอกใครเข้าไปบ้างนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเป็นกรรมาธิการวิสามันเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมธิการไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เท่านั้น
0: ครับ
1: คนนอกสามารถเข้าไปได้นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ากรรมธิการเฉยๆอันนี้ต้องเป็นส.ส.
0: เฉพาะสมาชิกใช่ไหม
1: เฉพาะสมาชิกสภาเท่านั้นที่จะไปดำรงตำแหน่ง
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นว่ามันมีข่าวที่สืบเนื่องกับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินอีกเรื่องนึงที่ศาลปกครองสั่งใช่ไหม
0: ศาลรัฐธรรมนูญฮะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญ
0: ศาลรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้องฮะทำความเห็น

0: เพิ่มเติมมาครับให้ส่งต่อศาลภายใน7วันศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีส.ส. 133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง1ใน5ครับของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของสภาเนี่ยที่เข้าชื่อฮะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตนะฮะพลังงานแล้วก็ผลกระทบจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับแล้วก็จะขอกู้เงินเนี่ยมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1โดยส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ครับศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลเกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ให้จัดส่งพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันครับนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครับพี่ไพศาลฮะก็แสดงว่าน่าจะไวขึ้นนะครับถ้าอย่างงี้ฮะหลังจาก7วันแล้วศาลท่านก็จะวิเคราะห์ครั้งที่แล้วนี่เห็นพี่ไพศาลบอก45วันใช่มั้ยครับ
1: สมัยคุณอภิสิทธิ์45วัน
0: 45วัน
1: แต่ว่ากฎหมายเค้าก็กำหนดไว้ไม่เกิน60วัน
0: ครับ
1: ถึงยังไงก็ไม่เกิน60วันอยู่ละ
0: ครับ
1: มีแต่ว่าจะอาจจะเร็วกว่าครับแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะคดีไอ้บาร์โค้ด QR โค้ดที่มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก
0: ็ครับ
1: ศาลรัฐธรรมนูญก็
0: ยังไม่
1: รอความเห็นพยาน
0: ใช่ครับครับ
1: รอความเห็นพยานที่เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: นะ
0: ก็
1: วันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ศาลดูได้แถลงด้วย
0: ก็ศาลรัฐธรรมนูญมีการ
1: ให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับ
1: ถ้อยคำพยานและความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลนูนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย
0: ครับโอ้โหถ้าเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับทางกกต.วันนี้มีข่าวขึ้นมาว่าเลขากกต.จะไม่อยู่แล้วสิครับพี่ไพศาลฮะ
1: ไอ้ KPI เป็นเรื่อง KPI
0: เป็นใช่ครับเป็น KPI
1: เพราะว่า
0: ไม่ผ่านเกณฑ์ครับ
1: เลขาเขาจะมีเรื่อง KPI
0: ครับครับก็ต้องได้คะแนนถึงประมาณสัก60อ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ารอบที่แล้วปี68เลขาแสวงไม่ถึงนะฮะแล้วก็รอบนี้นะครับตอนเนี้ยกกต7ท่านทำความเห็นมาแล้ว6นะครับคะแนนรอคนสุดท้ายอยู่ฮะคนที่7ว่าจะถึง60หรือเปล่าอ่ะครับสำหรับคะแนนของคุณแสวงถ้าไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกณฑ์ผลงานนะครับที่พอไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยมันอาจจะต้องมีการยกเลิกการจ้างฮะยกเลิกตามสัญญาจ้างฮะตามข้อตกลงฮะที่ดีมีการกำหนดจ้างคุณแสวงเข้ามานั่งในตำแหน่งเลขาธิการกกต.ฮะที่ต้องประเมินผลงานทุกปีแล้วก็ต้องได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไปครับคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการกกต.ชุดที่คุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานเนี่ยประเมินผลงานของคุณแสวงปี68แล้วก็มีรายงานว่าผลคะแนนก็ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะซึ่งส่งผลทางกฎหมายให้ต้องมีการยกเลิกสัญญาจ้างทันทีเนื่องจากไม่บรรลุเป้าหมายตามที่บอกไว้ส่วนปัจจุบันเนี่ยกระบวนการชี้ชะตาคุณแสวงเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือเพียงการรวบรวมคะแนนสุดท้ายจากกกต7ท่านข้อมูลล่าสุดพบว่ามีกรรมการส่งผลประเมินคุณแสวงมาแล้ว6ท่านครับมีคุณอิทธิพรบุญประคองนะฮะมีคุณสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์คุณประกรณ์มหันนบคุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณสมคุณชายนครชัยคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษส่งไปแล้วส่งผลประเมินไปแล้วครับเวลานี้นะฮะอยู่ที่คุณถิติเชษนุชนาถกรรมการหนึ่งเดียวที่ยังไม่ได้ส่งผลคะแนนซึ่งหากสำนักงานกกต.ได้รับเอกสารครบถ้วนคาดว่าจะมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระประชุมใหญ่เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการกับคุณแสวงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับพี่ไพศาลไม่ทันควบคุมดูแลเป็นกรรมการเลือกผู้ว่ากทม.ครับกับนายกเมืองพัทยา
1: ซึ่งจะเลือกวันที่28
0: 28ใช่ครับ
1: ขอจะไปซะก่อน
0: กลัวจะไปซะก่อนนะสิครับ
1: รองเลขาที่อาวุโสที่สุดก็จะต้องทำหน้าที่รักษาการไป
0: ครับ
1: โอ้ไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้ใครมานั่งนะ
0: ครับครับโอ้เพราะว่าในส่วน
1: แต่ก็ได้ยินอยู่เหมือนกัน
0: ครับครับ
1: ว่าเขาเตรียมคนที่จะมานั่งเป็นเลขาละ
0: ครับ
1: เ
0: ออพอพูด
1: กับคุณแสวงตอนหลังๆก็มึนไปหมดอ่ะ
0: โอ้โหแต่เนี่ย
1: เจอศึกแต่ละศึกเข้าไปมึนไปหมดเลย
0: แต่สังเกตไหมพี่วิสารฮะศึกเหนือเสือใต้ที่มากระทบกับกกต.เนี่ยเอาบาร์โค้ด QR โค้ดนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับอะไรหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะก็เห็นมีอยู่คนเดียวไหมฮะที่ออกมาโต้ออกมาชี้แจงออกมาแต่ว่าพอออกมาทีไรต้องออกมาซ้ำสองเพราะว่าชี้แจงข้อมูลไปแล้วไม่กระจ่างโดนทัวร์ลงอีกรอบนึงก็ต้องออกมาแก้ข้อมูลของตัวเองอีกอ่ะสองสามรอบอ่ะคุณแสวงฮะ
1: ครับเดี๋ยวติดตามกัน
0: ครับครับ
1: นะฮะ
0: อันนี้กรรมการนะใช่ไหมฮะผู้เล่นเอาผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมดูก็เล่นกันหนักเลยนะ
1: โอ้ยโดยเฉพาะผู้ว่าชัดชาติใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โจทย์เขามีใครบ้างเนี่ยหลักๆ ก็น่าจะเป็นพักเศรษฐกิจนะ
0: มีพักเศรษฐกิจ
1: คุณจิรายุห่วงทรัพย์นั้นก็
0: แล้วก็ยังโพสต์ไม่เลิกเลยนะครับ
1: ยังไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะ
0: ครับ
1: แต่คงมีวัตถุประสงค์อะไรอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงเลือกตั้งแบบนี
0: ้
1: บอกไม่มีวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้หรอก
0: ครับครับ
1: น้องยุก็ไม่ต้องมาโกรธพี่นะพี่ก็ว่าไปตามหน้าเสือ
0: ครับครับ
1: ใครมีภารกิจยังไงก็ว่ากันไป
0: อันนี้ศึกนี้เกมมันพาไปมันต้องเดินกันทางนี้ประมาณนี้พี่ภิสาร
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงครับเรามาคุยกันต่อครับ
1: ได้ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับพี่วิสารครับโอ้โหดูคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะพี่วิสารเขียนวิพากษ์แสดงความคิดเห็นมานะครับ
1: เรื่องอะไร
0: นี่แหละครับบัตรสวัสดิการที
1: ่
0: เอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ถูกขักเนี่ยโอ้โหใส่กันยับเลยอะครับโอ้น่าเห็นใจนะฮะรัฐบาลเขารับรู้รับทราบปัญหานี้แล้วนะครับโอ้แล้วก็เนี่ยมีข่าวอย่างนี้พี่วิสารลุงวัย62ปีล่ำไห้เลยนั่งร้องไห้เลยนะครับพี่เพศาล อุตส่าห์นั่งรถลงจากดอยมาแสนไกลเพื่อมาธนาคารยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลับยืนยันไม่ได้ครับทั้งที่ลุงบอกว่าผมเนี่ยจนจริงๆและตัวจริงเสียจริง
1: ไม่ใช่เขาถืออยู่แล้วยังล่ะ
0: น่าจะ
1: ยังเขาถือบัตร
0: น่าจะ
1: ยังถ้ายังไม่ได
0: ้ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะแล้วรัฐบาลเนี่ยทำการชี้แจง
0: ก็ยัง
1: มีคนหลงคิดว่าเขาเปิดเป็นการทั่วไปไม่ใช่
0: ครับ
1: เขาให้มายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรไม่ต้องมาที่รัฐบาลเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางฝ่ายปกครอง
0: ครับ
1: เขาจะส่งหน่วยไปพบท่าน
0: ครับ
1: ณที่บ้านของท่านเลย
0: ถึงบ้านเลย
1: วันนี้คุณเอกนิติก็บอกว่าเริ่มแล้วบุกไปแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการไปแล้ว
0: ครับ
1: จากจังหวัดสั่งไปนายอำเภอสั่งไปกำนันผู้ใหญ่บ้านนะ
0: ครับ
1: ก็ไปสำรวจในพื้นที่ตัวเองอ่ะยังมีใครบ้างที่ตกหล่นอยู่แล้วดูแล้วเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนทำข้อมูลแล้วส่งขึ้นมาเจ้าตัวไม่ต้องไปแบงค์ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไร
0: ก็นี่ไงการประชาสัมพันธ์การสื่อสารไม่ชัดเจนไงทุกคนก็คิดว่าถ้าอยากจะได้บ
1: ั
0: ตร
1: ตังเดินทางเปล่า
0: โอ้ลงมาจากเขาคือคุณลุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยได้แต่มานานมากไปแล้วก็มาขอลงใหม่แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ลงไงฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปบ้านคุณลุงอย่างนั้นนะฮะ
1: แล้วคุณลุงได้อะไรไหมไม่ได้อย่างอื่นเลยใช่ไหม
0: คือ
1: หลังไอ้60-40ได้ไหม
0: คงจะไม่ได้ได้เข้าอ่ะพี่เบสารนั่งอย่างเงี้ยฮะ
1: ถ้าไม่ได้เลยนี่ก็อยู่ในข่ายถ้ายากจนนะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายของอำเภอเขาคงไปสำรวจมา
0: ครับ
1: เที่ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความแม่นยำมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะ
0: ครับ
1: แต่เขาบอกว่ากระบวนการเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องไปขวนขวายมาเองหรอกเขาจะไปให้ถึงบ้านไปถึงที่อยู่อาศัยเลย
0: เพราะว่าสำนักงานประชากรเขามีอยู่แล้วนะฮะบ้านหลังไหนหลังไหนนะฮะ
1: คืออย่างที่อำเภอเนี่ยผมว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาแทบจะส่องได้เลยว่าอำเภอของเขาเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่าไหร
0: ่ครับ
1: กระจายอยู่ในตำบลละเท่าไหร
0: ่
1: ในตำบล นั้นๆหมู่บ้านไหนบ้างเนี่ยลงไปลึกหมดแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี่ยคุณก็หมู่หนึ่งมันก็มีผู้ใหญ่บ้านคนใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณก็ส่งรายชื่อให้ผู้ใหญ่บ้านไปว่าคนที่อันเนี้ยคือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปดูซิแล้วคนที่ยังจนอยู่แล้วไม่ได้ถือเหลือใครบ้างนั่นแหละเอาชื่อเหล่านั้นขึ้นมา
0: ครับ
1: ส่วนผู้ถือบัตรเนี่ยก็เดี๋ยวรอเขายืนยันสิทธิ
0: ์ครับ
1: นะถ้าเขายืนยันแล้วผ่านก็ได้รับต่อถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็หลุดไป
0: โอ้โห
1: หลุดไปก็ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องช่วยเขาตอนเขาอุทธรณ์อีกรอบ
0: ครับครับถามว่าคนต้องการไหมนะฮะเพราะว่ารอบเนี้ยรัฐบาลเติมเงินที่อีก700เป็น 1,000 ใช่ไหมพี่ไพศาลเมื่อวานเนี่ยผมไปร้านธงฟ้าโอ้โหคนเกือบพันพี่ไพศาลรถจอดติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับ
1: ก็ได้มาคนละพันละพันละพันนี่
0: ใช่ครับทุกคน
1: เป็นน้ำเป็นเนื้อเลย
0: ใช่ครับผมก็คิดว่าไปจับจ่ายใช้สอยก่อนถามว่าไทยช่วยไทยรับไหมเขาบอกเขาไม่รับนะฮะเขารับแต่บัตรสวัสดิการโอ้ต้องควักเงินเองครับแต่ว่าโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่าคน
1: 60-40นี่ไปหาซื้อไอ้พวกของชำยากนะ
0: อาหารการกินทางอย่างเดียว
1: พวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆไม่ค่อยมีร้าน
0: ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกอาหารการกิน
0: ครับใช่ครับใช่ครับนะฮะแต่มันก็น่าแปลกว่าโอ้โหนี่ของเราเนี่ยเรื่องของความห่างอะระหว่างคนจนที่มีบัตรสวัสดิการกับอีกคนระดับหนึ่งอะมันมีเยอะจริงๆนะพี่ไพศาลคนเต็มร้านเกือบพันคนนะฮะคิดดูสิครับทุกคนถือบัตรสวัสดิการหมดเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยกันมากๆทั้งประเทศมันอะไรเกิดขึ้นล่ะฮะ
1: เ
0: ออมันทำไมมันความเหลื่อมล้ำมันเยอะอะไรขนาดน
1: ั้นคนจนมันเยอะเหลือเกินใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับไอ้ที่สงสัยนี่ก็คือโอ้ทุกคนคือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเลยอ่ะ
1: คือตอนนี้เรามีเท่าไหร่13.2
0: 13.18 ครับ
1: 13.18 ล้านคนเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรประมาณ เอาว่าเกิน10ล้าน
0: ครับ
1: มันก็แสดงว่าผู้ที่มีฐานะยากจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในภาคการเกษตร
0: ครับ
1: แล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะต่างจังหวัดมีภาคการเกษตรหลายคนเนี่ยล้มละลายแล้วก็เข้ามาเมืองกลายเป็นคนจนเมือง
0: ครับ
1: ก็มาอยู่ก็จะได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือในชุมชนเมืองไปด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าพื้นฐานเขาลงไปดูได้เลยมาจากภาคการเกษตรเนี่ยมันมักจะถ้าลงลึกในข้อมูลแล้วเป็นอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: จะเป็นอย่างนั้นว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดของผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะที่เรียกบัตรคนจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
0: ยิ่งทำนายิ่งหดยิ่งทำนายิ่งหายอย่างเงี้ยครับ
1: ก็แทบจะไม่เหลือที่ดินแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังทำนากันยังทำการเกษตรกันอยู่เป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: นะฮะก็อาจจะมีฐานะพอมีพอกินกระเสือกกระสนได้แต่ว่าอย่างน้อยมี1คนหรือ2คนในครอบครัวได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในเงื่อนไขที่ตรวจสอบแล้วถือว่ายังต้องได้รับการสงเคราะห์อยู
0: ่
1: เพราะว่าไม่ได้ถือครองที่ดินไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีเงินไม่ได้มีรายได้ประจำเกิน 100,000 อะไรเงี้ยสำรวจไปก็เจอหมดครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าดูใต้ถุนบ้านแล้วก็ยังมีรถไถมีการเครื่องมือการเกษตรแล้วก็ยังมีกำลังในการเช่าที่ดินทำกินอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในจำนวนสมมติว่ามีในครอบครัวมี5คนเนี่ย1ถึง2คนเนี่ยข้อมูลเข้าข่าย
0: ถือบัตรสวัสดิการ
1: สำรวจก็เจอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: แต่รอบใหม่เนี่ยถ้าเงื่อนไขละเอียดยิบขนาดนี้มันน่าจะไม่ถึง 18.18 แล้วไอ้ 13.18 แล้วล่ะครับ
1: ก็หมายถึงว่าเกษตรกรที่พอลืมตาอ้าปากได้อะไรได้เนี่ยก็อาจจะหลุดไป
0: ครับ
1: ที่พอจะมีทรัพย์สินหรือมีอะไรต่างๆลูกหลานมีการประกอบอาชีพที่พอจะมีรายได้อะไรอยู่ด้วยนะครับ
0: ครับครับ
1: ก็อาจจะหลุดไปครับ
0: วกกลับมาที่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยนะฮะเหมือนกับกระสุนจะไปตกที่คุณชัดชาตินะฮะวันสองวันเข้ามาแล้วฮะ
1: มีผลไหมดูแล้วมีผลไหม
0: ก็คุณชัดชาติก็รอดูเนี่ยฮะเขาบอกว่ารอเช็คแล้วผมก็เช็คแล้วเช็คอีกคุยกับคุณต่อศักดิ์นะฮะวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะเรื่องของการไปแต่งตั้งโยกย้ายตามที่คุณ
1: ว่ามีการซื้อขายตำแหน่งกัน4ล้านใช
0: ่
1: ไหม
0: พอ
1: เขตใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เห็นว่าพอเขตพรุ่งนี้หรือไงเนี่ยเขาจะมาแจ้งความ
0: เขารวมต
1: ั
0: วเขารวมตัววันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจ้งความฮะแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฟ้องปิดปากนะเพียงแต่ว่าทำให้เขาเสียหายนะครับคุณชัดชาติเองก็บอกว่า
1: แล้วมีพอเขตอะไรที่บอกว่าเขาไปใช้อะไรเรือนล่างอะไร
0: มีด้วย
1: ใช้ศัพท์ว่าอะไรนะอะไรไต่เต้า
0: ไต่เต้าอ่ะใช่ครับ
1: แต่ไม่ได้พูดไต่เต้าเต้าไต่
0: เต้าไต่อ่ะประมาณเนี้ยนะ
1: ก็เป็นที่เข้าใจกันอ่ะว่าหมายถึงอะไรอ่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เขาก็ฟ้องเพราะว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามเขา
0: ครับอย่างคุณเรืองศักดิ์สายสิงห์ทองผอ.เขตประเวศเนี่ยยืนยันว่ากระบวนการโยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงทุกครั้งนะฮะมันมีระเบียบชัดเจนตั้งแต่การประกาศรับสมัครการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการตลอดจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ก่อนจะเสนอเรื่องให้ผู้ว่ากทม.ลงนามอนุมัติตามลำดับขั้นตอนทั้งหมดมันเป็นไปตามกระบวนการเป็นระเบียบเคร่งครัดเลยฮะยืนยันไม่มีการนำเงินมาแทรกแซงหรือว่าซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาดฮะความเสียหายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของผอ.เขต50คนนั้นคุณเรืองศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือพิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดพบว่าถ้ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมายสร้างความเสียหายเนี่ยแจ้งความได้ครับเดี๋ยวจะขอรักษาสิทธิ์ตัวเองต่อไปเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปแจ้งความกันแล้วครับครับ
1: ก็ผมคิดว่ามันก็จะอยู่ที่น้ำหนักในการเปิดโปงแฉเรื่องเหล่านี้นะก็อยู่ในที่น้ำหนักของไอ้ข้อมูลที่เปิดนี่แหละ
0: ก็รอที่
1: การซื้อขายตำแหน่งเรื่องของไอ้ค่าตงค่าสินบนอะไรอย่างที่คุณจิรายุเขาเปิดนะ
0: ครับ
1: มันจะอยู่ที่น้ำหนักแต่ไอ้ส่วนเรื่องสีสันเนี่ยระบอบอากงระบบอากงอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องสีสัน
0: ครับ
1: ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่จะมีผลเลยก็คือถ้าข้อมูลสามารถลงลึกได้จริงนะ
0: ครับ
1: เรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเราก็รอฟังการขับเคลื่อนของทางฝั่งผู้ที่เขาบอกว่าเขาจะมีเขามีข้อมูลทั้งหลาย
0: เขาจะเปิดโปงวันที่6เนี่ยฮะคุณคริสสื่อ
1: เขาจะให้เขาจะให้ผู้สมัครของเขาเป็นคนเปิดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะเอามีแผนผังมาเลยอ่ะพี่เพศา
1: อะไรพลตำรวจโทอะไรนะที่เขาสมัครด้วย
0: ครับครับเขาจะมีแผนผังมาอธิบายเลยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามไงฮะอ้าวทำไมมาเปิดช่วงนี้ล่ะก่อนหน้านี้ทำไมไม่เอาข้อมูลนี้มาแฉมาเปิดเนี่ยคุณคริสบอกว่าที่ต้องเปิดช่วงนี้เนื่องจากเพราะว่าคุณชัชชาติเซ็นคำสั่งแต่งตั้งผอ.เขตล่าสุดเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาก่อนจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะฮะซึ่งเมื่อคุณชัชชาติออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ต้องนำเรื่องนี้มาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นและวิธีการนี้จะเป็นการทำให้เห็นการเลือกตั้งดีขึ้นเพราะจะมีการพูดว่าปัญหามันคืออะไรครับวันนี้ประชาชนทั่วไปรู้ว่ามีการทุจริตอยู่ในสำนักงานเขตเกือบทุกแห่งในกทม.ซึ่งนักการเมืองรู้สื่อรู้แต่คุณชัดชาติไม่รู้อันนี้คุณคริสอธิบายว่าอย่างนี้ครับ
1: อืมครับว่าแฉกันเยอะๆดีอยู่แล้ว
0: ครับครับ
1: นะฮะเพราะว่าผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็ต้องชี้แจง
0: ครับ
1: ถูกพาดพิงถูกทำให้เขาเสียหายก็ฟ้องร้อง
0: ครับ
1: มันก็มีกลไกอยู่เนี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอ๊ะเรื่องการเมืองที่พรรคภูมิใจไทยเขาประชุมเมื่อวานแล้วมีมติว่าเขาจะให้สมาชิกถอนชื่อจากการลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าปฏิกิริยาของคนในพรรคเพื่อไทยไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งน่าจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการวางเนื้อหาเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินให้สัมภาษณ์ว่างงมากที่ภูมิใจไทยสั่งถอนชื
0: ่อ
1: ทั้งที่ก่อนยุบสภาก็เคยโหวตรับร่างแก้ไขเนื้อหาเดียวกันนี้เป๊ะเลย
0: ครับ
1: มันก็โหวตรับกันมาแล้ว
0: เพิ่งจะมาห่วงเพิ่งนึกได้แล้วว่าจะกลัวจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาล
1: ว่าเป็นร่างเดียวกันเป๊ะเลยที่ภูมิใจไทยเขาเคยโหวตรับ
0: ครับ
1: ก็คือที่มาของสสรเนี่ยนะเลือกมาจากประชาชนเบื้องต้นแล้วให้รัฐสภามาเลือกอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรง
0: ครับ
1: ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยใดๆว่าทำแบบที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยเสนอเนี่ยทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ยังไม่มีคำวินิจฉัยใดๆที่บอกแบบนี้ก็ทำไม่ได้ด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ที่สำคัญร่างนี้เนี่ยก็เคยเข้าพิจารณาในรัฐสภามาแล้วภูมิใจไทยก็เคยโหวตรับร่างจนได้เสียงข้างมากของรัฐสภาเพียงแต่ไม่ได้เสียงสว1ใน3ขาดไป6คนทำให้ร่างตกไปเหลือเพียงร่างของพรรคประชาชนซึ่งก็ทำให้ในที่สุดเนี่ยก็เลยต้องเอาร่างพรรคประชาชนเป็นร่างหลักเนี่ย
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายก็ยุบสภาเสียก่อน
0: ฮะแหมไม่ไปต่อไม่ได้แล้วพี่เพศาลฮะสัญญาณถ่ายทอดเสียงมาแล้วครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่พี่เพศาลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ19นาฬิกานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนท์ชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกทาสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาพอลิคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวน ผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

มีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศอนุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

กอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีนา

ผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

0: ำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Cod News FM 100.5
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cod News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cod News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ข้าสู่อีกช่วงหนึ่งสองมุมข่าวนะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: อ้าวสวัสดีกันอีกรอบ
0: สวัสดีอีกรอบนึงครับ
1: ครับคิดว่าการถ่ายทอดจะใช้เวลานะก็สรุปว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วก็มาอยู่ในช่วงเวลาของรายการเราก็ว่ากันต่อ
0: ว่ากันต่อค้างไว้พี่ไพศาลค้างไว้กรณีของพรรคเพื่อไทยที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่างงที่พี่ไพศาลอธิบายไว้ก่อนที่เราจะลารายการช่วงแรกเนี่ยนะฮะกรณีเรื่องของสสภูมิใจไทยที่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเขามีมติฮะว่าให้มาถอนชื่อออกไปซะมันส่งผลวันนี้เลยนะครับมันส่งผลวันนี้ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเองจำเป็นต้องถอนร่างนะฮะที่เขายื่นไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนี่นะครับเอามาทบทวนดูใหม่ฮะเพื่อความรอบคอบครับ
1: ก็คุณหัวหน้าพรรคนะการสัมภาษณ์นะว่าไม่เป็นไรก็โอเคก็เราก็ยื่นกลับมาลองมาพิจารณาดู
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: ให้มันตกผลึกสักหน่อยก่อนประมาณนั้นครับ
1: หลายคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นสัญญาณหรือเปล่าผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะ
0: ครับ
1: ทำไมจะมามีความแตกต่างอะไรกันตอนนี้ทั้งที่ลงชื่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: คุณ
0: จุลพันธ์
1: คุณดิมจุลพันธ์ก็พยายามที่จะไม่ทำให้เรื่องราวมันขยายความไปมาก
0: ฮะ
1: นะฮะแต่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยดูแล้วมันมีประเด็นทีเดียวนะครับ
0: ก่อนหน้านี้ร่างเหมือนกันทุกประการทำไมคุณยังผ่านให้เราเห็นชอบพร้อมกับเราใช่ไหม
1: ใช่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าคือพูดตรงๆที่ทำใจลำบากคือได้ขอความร่วมมือทุกพรรคการเมืองและส่งร่างให้ดูกันแล้วจนมีการแถลงต่อสื่อ
0: ครับ
1: ว่าจะยื่นประธานรัฐสภาในวันนี้อ๋อวันนี้จริงๆเขากำหนดเวลาเมื่อวานก็พรรคภูมิใจไทยก็ถึงได้มีมติและรีบถอนเลย
0: ครับ
1: ก็มีเหตุการณ์ถอนชื่อกันขึ้นโดยมีเหตุผลว่าเป็นห่วงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยซึ่งประเด็นว่าขัดต่อคำวินิจฉัยก็คงจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะโอกาสที่ร่างของเพื่อไทยที่จะเป็นร่างหลักนำไปพิจารณาคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนร่างที่จะเป็นหลักจะเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยที่มีเสียงมากสุดส่วนตัวจึงเห็นว่าถ้าเสียงที่มีอยู่พอเพียงถึง1ใน5ก็ควรจะได้ยื่นร่างของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนความตั้งใจของผมอยากเห็นเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติยื่นกันหลายๆพรรควิจารณ์ข้อดีข้อเสียกันให้ถึงที่สุดผมคงจะดูว่าฝ่ายบริหารของพรรคจะเดินต่อไปอย่างไรตอนที่ให้สัมภาษณ์นั้นก็ยังไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคหรือว่ากรรมการบริหารพรรคเขาจะว่าอย่างไรนะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าก็เท่าที่คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์นี่ก็ไม่ติดใจก็ถอนออกมาเดี๋ยวมาทบทวนดูว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงไหมก่อนจะยื่นไปถ้ายังต้องการให้พรรคภูมิใจไทยเขาร่วมลงชื่อสับสนด้วยนะ
0: ครับคราวนี้มาดูที่มาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มาของสสลมันเหมือนมันต่างอะไรกันยังไงที่ทำให้ภูมิใจไทยเขากังวลนะฮะว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วหรือไม่อ่ะพี่ไพศาลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับของเพื่อไทยเนี่ยเขามีจำนวนสสลนะฮะ152คนมาจากการผสมผสานระหว่างตัวแทนประชาชนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนครับเพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโครงสร้างที่มาสสร152คนก็ประกอบด้วยสสรจากการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด77คนนะฮะอันนี้จังหวัดละคนนะฮะโดยให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดคัดเลือกกันเองเบื้องต้นก่อนให้รัฐสภาลงมติเลือกในขั้นสุดท้ายครับสสรจากการเสนอชื่อโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ75คนซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตัวแทนจากศาลและองค์กรอิสระตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สถาบันอุดมศึกษารวมถึงสภานักศึกษานะครับตัวแทนภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนสื่อมวลชนและก็สภาวิชาชีพต่างๆพรรคเพื่อไทยนำเสนอร่างนี้นะครับ ในการยื่นต่อประธานรัฐสภาในนามของ7พรรคร่วมก็ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของภูมิใจไทยเขาขอให้ส.ส.เขาถอนออกไปก่อนเขาเกรงว่าจะไปขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลก่อนหน้านี้จะมาส่งผลให้ปัญหาตามมาพี่ไพศาลครับ
1: ถ้าฟังจากความเห็นของทางพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: นะอาจารย
0: ์ชูศักดิ
1: ์อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินก็ดูแบบแปลกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมดูนะว่าคุณหนิมเขาว่าไงนะก็มีความเห็นคุณหนิมก็อยู
0: ่คุณจุลพันธ์เนี่ย
1: คุณจุลพันธ์นมรวิวัฒน์นะฮะ
0: ครับก็ยอมรับนะครับพี่ไพศาลฮะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงร่างของเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่สภา 100% มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นเพื่อไทยก็น้อมรับฟังด้วยความเคารพและก็เคารพสิทธิ์ของสมาชิกที่จะดำเนินการได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในสภาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันครับยืนยันว่าไม่กระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของกลุ่มชาติไทยออกไม่ใช่แค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยด้วยเมื่อมีการถอนชื่อแบบนี้พรรคเพื่อไทยต้องทำสองเรื่องฮะคุณจุลพันธ์บอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลฮะเรื่องหนึ่งก็คือการพูดคุยกับภูมิใจไทยถึงเหตุและผลความจำเป็นแนวความคิดหรือว่าข้อห่วงใยในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงทางกฎหมายมันคืออะไรบ้างและจะปรับแก้หรือว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือสมาชิกเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรนะครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีความร่วมมือกันร่วมมือร่วมใจเพราะว่ากติกาการแก้ไขรัฐธรรมนูญการลงมติต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาและจะต้องได้เสียงอย่างน้อย1ใน3ของสว.เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่30คนแต่มีมากกว่านั้นครับทั้งองคาพยพของภูมิใจไทยสมาชิกวุฒิสภาที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางใกล้เคียงกันฉะนั้นเราต้องพิจารณาตรงนี้ให้ถี่ถ้วนและต้องใช้เวลาอีกหลายวัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
2: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับพี่บอย
1: สวัสดีครับน้องด้อง
2: มาเราได้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับทักทายคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้นะฮะใครฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ใน Facebook เราก็ไลฟ์ด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะฮะ
1: ครับ
2: กับอีก10อันดับข่าวลุยเลยครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ผมพาไปที่เสือดุสิตก่อนนี่ฮะโอ้มีข่าวทุกเดือนเลยนะอาทิตย์เดือนก่อนดิคุณเสือดุสิตมีข่าวที่ไปลุงทำร้ายนะคนในสถานบันเทิงในร้านอาหารเนาะ
1: คร
2: ับล่าสุดเนี่ยนะฮะมารับทราบข้อกล่าวหาซ้อมแฟนสาวน้องมิร่านะครับโอ้โหเจ็บสาหัสเลยฮะ
1: คร
2: ับ คุณกันจอมพลังนะครับนี่ฮะเขาเข้ามาช่วยเหลือหลังจากน้องมิร่านะครับพริตตี้เป็นแฟนของคุณเสือดุสิตเนี่ยนะฮะโอ้โหถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสคุณเสือดุสิตนะครับเดินทางมาที่โรงพักบอกว่าเนี่ยรู้ข่าวจากการไลฟ์สดตามเพจต่างๆว่าตัวเองจะโดนออกหมายนะฮะก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับเขาบอกว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เชื่อว่าแฟนสาวก็คงจะเจ็บจริงๆล่ะครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะที่น้องมิลาถูกทำร้ายเนี่ยพื้นที่นนทบุรีนะครับส่วนที่ปทุมเนี่ยมันตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาค
1: ม
2: แล้วนะฮะตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อหาไปนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายร่างกายและจิตใจนะฮะแล้วเดี๋ยวรอผลตรวจเรื่องของสุขภาพของฝ่ายหญิงก่อนนะครับโอ้น้องมิลาเนี่ยเขาเป็น MC นะเขาคบหากับคุณเสือดุสิตเนี่ยปรากฏว่าหน้าเนี่ยน่วมเลยนะฮะปากเนี่ยแตกแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเขียวช้ำเป็นจุด
1: ๆ
2: โดนรัวหมัดใส่เขาบอกว่าคุณเสือเนี่ยน่าจะอารมณ์เสียเรื่องมีปัญหาเรื่องเงินที่ไปลงทุนทำรีโนเวทบ้านอะไรเกือบๆล้านหนึ่งอ่ะแล้วก็มาลงกับเขาโอ้นะบางคนบอกโหดูในโซเชียลนี่ไอดอลนะฮีโร่แมนจังเลย
1: ค่ะ
2: แต่ชีวิตจริงนี่ซ้อมผู้หญิงครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ไม่รู้ว่าจะพอเทียบเคียงกับกรณีนี้ได้ไหมนะฮะจากกรณีที่น้องดงเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับกรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เรียกใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจากซอยราชปารภ14เพื่อไปซอยสุขุมวิท45แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยรถติดบริเวณจุดเกิดเหตุคนขับก็ให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นลงจากรถก่อนมาทำร้ายร่างกายด้วยการชกศีรษะหลายครั้งจนบาดเจ็บผู้เสียหายก็แจ้งความต่อตำรวจสน.ทองหล่อให้ดำเนินคดีล่าสุดฮะวันนี้ท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าตัวของนายดาวิดอายุ23ปีได้เข้ามอบตัวต่อตำรวจแล้วโดยให้การอ้างว่ามีปากเสียงกันเรื่องคำพูดและเกิดบันดาลโทสะตำรวจก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะก็2ข้อหาหลังเนี่ยพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาทส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายนี่นะฮะที่บอกว่าเทียบเคียงกับกรณีของน้องด้งได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ตำรวจนำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครใต้ซึ่งวันนี้ศาลท่านมีคำพิพากษาเลยนะด้งจำคุก1เดือนปรับ 5,000 บาทและให้รอการลงโทษไว้1ปีซึ่งต้องรอดูนะว่ากรณีนี้เนี่ยเขาอาจจะทำครั้งแรกไหมเลยลงโทษลักษณะนี้แต่กรณีของคุณเสือดุสิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคดีความมาก่อนไหมกับใครหรือกับคู่กรณีแฟนสาวคนนี้เคยมีไหมก็ต้องดูกันเป็นรายๆไป
2: อ
1: ื
2: มครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ตอนนี้มันมีดราม่าที่สตูลนะที่จังหวัดสตูลนิดนึงนะ คือเพิ่งมีงานกาชาดไปเน
4: า
2: ะกาชาดเนี่ยถ้าคนถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราไปซื้อจับฉลากซื้อไข่จับรางวัลไว้วันสุดท้ายรอลุ้นรางวัลใหญ่หรืออะไรก็ตามนะสอยดงสอยดาวอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะประชาชนเขาก็มีความหวังเนาะมีความหวังปรากฏว่าที่สตูลนะฮะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าผลการจับออกมาเนี่ยรางวัลใหญ่เนี่ยพี่เป็นของข้าราชการระดับสูงเป็นของนักการเมืองได้หมดเลยอ่ะไม่ว่าจะรถรถกระบะรถไฟฟ้าสองรางวัลเนี่ยคนอยากได้ที่สุดอ่ะ
4: ม
2: ันตัวเป็นของข้าราชการกับของนักการเมืองอาจจะมันก็มีสิทธิ์อะเนาะดวงใครดวงมันอะเนาะ
4: แต่มันไม่แฟร์ตั้งแต่แรกตอนที่คุณไม่ควรต้องลงมาแข่งกับชาวบ้านปะถูกไหม
2: ถ้าได้มันก็เลยจะมีความ
4: รู้สึกก็ในเมื่องานนี้จัดเพื่อใคร
2: เอออ
4: ันนึกออกป่ะ
2: จับสลากไว้ 50,000 ฉบับฉบับละ100บาทนะฮะรายได้นำไปใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยผู้เดือดร้อนผู้ยากไร้ในจังหวัดสตูลนี่คือเป้าหมายรางวัลที่1 Fortuner นะครับรุ่น 2.4 Leader S ปรากฏว่าท่านศึกษาธิการจังหวัดสตูลครับเป็นผู้โชคดีได้ไป Fortuner คันนี
4: ้
2: รางวัลที่2ไม่เป็นไรลุ้นกันต่อรถไฟฟ้าเจคู่
4: ครับ
2: EV คันนี้เนี่ยเกือบ 600,000 บาทปรากฏท่านนายกอบจสตูลได้ไปจริงๆเนี่ยท่านนายกสำลิดเลียงประสิทธิ์นะฮะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะฮะได้ไปมันก็เลยกลายเป็นเอ้าข้าราชการกับนักการเมืองท้องถิ่นนะนายกอบจ
4: ขอย้อนถามกลับไปนิดนึงงานนี้เป็นหน่วยงานไหนจัด
2: งานนี้นะฮะก็ต้องของจังหวัดนะกาชาด
4: จังหวัดสตูลนะสตูลจัดถูกไหม
2: ใช่
4: แล้วก็ออกเขาเรียกว่าออกอะไรจอยดาวเหรอ
2: ออกสลากมาเพื่อใช่ครับมาเพื่อซื้อแล้วก็จับรางวัลกันมาสุดท้ายเนี่ย
4: เพื่อ
2: 50,000 ใบ
4: เพื่อระดมเงินจากการซื้อสลากเนี่ยไปช่วยเหลือผู้อื่นถูกไหม
2: ใช
4: ่อ๋อแล้วก็คือคนจัดงานก็ลงแข่งด้วยว่างั้นเถอะซื้อสลากจับด้วยถูกไหม
2: ท่านนายกอบจก็อาจจะมาแล้วก็อาจจะแบบคือพวกโรงเรียนเขาก็ต้องซื้อไม่ต่ำกว่า10ใบอ่ะใช่ไหมพี่พันหนึ่งต้องมีอยู่แล้ว
4: ใบเท่าไหร่ฮะ
2: ใบละ100พี
4: ่แล้วขายหมดไหม
2: หมด
4: ขายหมดอีก
2: ขายหมดแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านซื้อคนละกี่ใบกันนะท่านศึกษาธิการเนี่ยท่านนายกอบจ
4: อ
2: าจจะก็มันก็เป็นดราม่าแหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสคนจะซื้อใบหนึ่งหรือซื้อ100ใบมันก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าพอสองรางวัลนี้มันไม่ใช่เป็นชาวบ้านได้เลยเนี่ยความรู้สึกคนก็เลยแบบล็อกเปล่าวะ
4: อ
2: ะไร
4: ได้ก็คิดได
2: ้เออล็อกเปล่าอ่ะ
4: ใช่ไหม
2: ครับผม
4: แต่ว่าก็แต่ตอนจับอ่ะเขาจับยังไงเราไม่รู้เนาะ
2: ตอนจับใช่ไหมเออไม่แน่ใจเลย
4: สมมติคนซื้อสลากไปก็จะมีหมายเลข
2: กับ
4: ใบสลากถูกไหมน้องดง
2: ใช่ใช่ใช
4: ่ก็เหมือนเราซื้อลอตเตอรี่
2: เนี่ยมันเป็นตอนมอบไอ้กุญแจปลอมกับมาถ่ายรูปที่รถกันแล้วอ่ะสิมันไม่ได้มีตอนว่าเขาตักไข่เขาสอยดาวเขาเขาใช้วิธีอะไรอันเนี้ยไม่ในภาพไม่ได้ลงไว้นะพี่บอก
4: ถ้าสมมุติแบบว่าเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาใบสลากใบนั้นๆซื้อ10ใบ100ใบก็สุดแล้วแต่ไอ้ขั้นตอนการออกนะสำคัญว่ามันออกแบบไหนไปตรงกับใบของใคร
2: เออใช่ตอนนี้ก็เพื่อซื้อใจนะท่านนายกอบจปีหน้าเนี่ยท่านต้องให้รางวัลจากงานนี้มา1รางวัลจากท่านนายกอบจเป็นรางวัลใหญ
4: ่อ่ะไม่อ่ะมันถ้าพี่ไม่รอได้ไหมอ่ะมาซื้อใจปีหน้าไม่เอาคืนลืมอ่ะ
2: ดวงนั่นได้ดวงนั่นดี
4: ท่านเปิดโรงทานดีกว่าอ้าวถือว่าท่านทานใหญ
2: ่เปิดโรงทานก็ได้
4: ถือว่าได้รถนี่ได้บุญใหญ่ได้รางวัลใหญ่ก็เปิดโรงทานยังไงก็ยังคุ้มอ่ะรถคันต้องกี่แสน 6-7 แสนถูกไหม
2: ใช่ถ้าฟอร์จูเนอร์นี่เป็นล้านนะ
4: ลงทุนสัก
2: ที่หนึ่งอ่ะ
4: ลงทุนสักแสนสองแสนรวมกันสองท่านอ่ะไม่รู้นะอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ท่านได้ผมก็ดีใจด้วยเพียงแต่ว่าบางทีเพื่อ
2: นี่นี่ในเพจนะในเพจของจังหวัดบอกโชว์สลากให้ชาวบ้านเห็นสักทีครับสยบข่าวลือต่างๆทำให้กระจ่างหน่อยครับพี่น้องชาวสตูลจะได้หายสงสัยครับอะไรพวกนี้มันก็จะมีคอมเมนต์แบบเนี้ย
4: มันก็จะเดี๋ยวปีหน้าขายไม่ได้จะยุ่งเพราะนึกออกว่าคนก็เริ่มกังขาแล้ว แล้วรางวัลเล็กสุดใครได้ไปใช่ไหม
2: ครับผม
4: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นดวงของท่านทั้งสองเพียงแต่ว่าท่านก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ถือว่าเอามาทำอะไรกันว่ากันไปมีทางออกก็เยอะต้องแย่ถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช่ใช่
4: ต้องใจให้ฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: ไปดูเหตุการณ์ระทึกฮะที่จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถตู้นักเรียนก็เส้นทางนั้นเป็นถนนบ้านป่าแงะในตำบลแม่คะอำเภอฝางคุณผู้ฟังครับมีผู้บาดเจ็บหลายคนก็ตำรวจสภ.ฝางแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมสาขาฝางก็ไปตรวจสอบบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยน้องโด้งคุณผู้ฟังฮะ23คนเจ้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็คัดแยกอาการผู้บาดเจ็บตามระบบแล้วก็ตามระดับของความรุนแรงแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยหมายเลข5672เชียงใหม่อยู่ในสภาพหงายคือล้อเนี่ยชี้ฟ้าเลยนะแล้วรถกระบะหมายเลขทะเบียน5219เชียงรายก็เนี่ยละควันที่มาชนกันก็มีผู้บาดเจ็บเหมือนกันก็แต่ว่าเป็นอาการสีเขียวเป็นผู้หญิง4คนอาการสีเหลืองผู้ชาย1คนก็เลยนำส่งโรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลฝางเออนี่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในผู้บาดเจ็บ23คนเนี่ยสาหัส2คนปานกลาง2คนแล้วก็เล็กน้อย21คนเจ้าที่ก็เลยระดมกำลังช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่นะเจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอุบัติเหตุแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเท่าที่ดูเหมือนจะฝนตกถนนลื่นนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะขับรถต้องระวังเน
3: า
4: ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6วันนี้นะครับมาดูคดีหลากหลายคดีนะครับวันนี้แต่ว่าบุคคลที่เคยต้องโทษนะอย่างอดีตรัฐมนตรีบุญทรงเนาะคดีจำนำข้าวนะครับคุณเสกโลโซนะฮะเตรียมที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับปล่อยตัวพ้นเรือนจำนะครับแน่นะฮะตามเงื่อนไขมาตรา8นะฮะก็ภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกานะครับพระราชทานอภัยโทษนะฮะก็จริงๆมีผู้ต้องขังที่ได้ลดวันต้องโทษนะครับในฉบับนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์ 80,000 รายนะแต่ว่าบุคคลสำคัญเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณ นะคุณบุญทรงเตยาพิรมนะครับแล้วก็หนึ่งนี้อีกหนึ่งนั้นก็คือพิเศษโรโซนะจะได้ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับก็ครอบครัวก็คงจะนะเตรียมไปรอรับแล้วก็ดีอกดีใจกันนะครับ
3: มหานครรอบทิศ
0: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูแหมเขาบอกว่าวิวาหวานชื่นฮะระหว่างนางเอกดังพระพายและมิดาควงเจ้าบ่าวคุณนุนคุณหนุนนะฮะคุณหนุนชนชนกลูกชายของคุณเนวินชิดชอบเข้าพิธีวิวาโอ้โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานนะครับก็เข้าประตูวิวาสุดชื่นมื่นเรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาว

0: ระพายและเจ้าบ่าวสุดหล่อคุณหนุนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลูกชายคนรองของคุณเนวินชิดชอบหลังจากฝ่ายชายสร้างเซอร์ไพรส์โรแมนติกด้วยการเปิดสนามกดปิดสนามช้างอารีนาของนางเอกสาวขอนางเอกสาวแต่งงานเมื่อช่วงปลายปี67โอ้โหเขาขอมานานนะ67 68 69 2ปีล่าสุดวันนี้ฮะถือฤกษ์ดีทั้งคู่ได้จูงมือกันเข้าพิธีมงคลสมรสที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นรายล้อมด้วยครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมีญาติผู้ใหญ่และก็เพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความรักนะครับในงานก็ได้รับเกียรติจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและด้วยคุณจ๋าธนนท์นะฮะธนนนท์ร่วมเป็นประธานในพิธีขณะที่ครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวก็นำโดยคุณเนวินแล้วก็ซ้อต่ายคุณกรุณาชิดชอบต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขบวนขันหมากยังเต็มไปด้วยความคึกคักและก็รอยยิ้มมีคุณเป๊กเสนาณีลูกชายของคุณอนุทินชาญวีรกูลลูกชายอ่ะนะแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีใช่ไหมก็อยู่ในขบวนขันหมากด้วยอบอวลไปด้วยความรักและความสุขท่ามกลางคำอวยพรจากครอบครัวและเพื่อนพ้องแล้วก็แฟนคลับที่ร่วมมาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามนะฮะน้องดง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: น้องดงใช้สมอลทอล์กไหมเสียงมันอู้นะ
1: เสียงมันยังไงนะพี่มันยังไงนะ
0: อูอานะฮะมันเหมือนมีลมเข้า
1: โอเค
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ไปดูที่สตูลอีกทีนึงนะครับคราวนี้เป็นปัญหาของคนเลี้ยงกุ้งนะครับพี่บอยคนเลี้ยงกุ้งที่สตูลตอนนี้เนี่ยนะเกษตรกรเนี่ยนะครับบอกขอให้รัฐบาลช่วยเหลือหน่อยตอนนี้มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งไทยนะครับโอ้โหสินค้าตอนนี้ล้นจังหวัดแล้วทำอย่างไรกันดีล่ะนะครับพ่อค้าคนกลางก็ใส่จังหวัดนี้กดราคาอีกนะพอรู้ว่ามาเลไม่เอาพวกคุณก็ต้องมาขายผมนี่ไปกดราคาเกษตรกรอีกนะครับวันนี้ทางเกษตรกรชมรมผู้เลี้ยงกุ้งนะครับจังหวัดสตูล30คนนะครับบุกไปที่พาณิชย์จังหวัดยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีสุปจีนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ถึงอธิบดีกรมประมงถึงท่านผู้ว่าสตูลขอให้ช่วยหน่อยนะครับบอกช่วยเกษตรกรหน่อยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าส่งออกไม่ได้เลยมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะฮะก็เลยทำให้ช่องทางการระบายสินค้าถูกปิดตายเลยครับทีนี้โอ้อ่ะคนใต้ช่วยๆกันแล้วครับทีนี้ต้องกินกุ้งกันหน่อยละนะเพื่อนะเร่งระบายสต็อกนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้ช่วยในเรื่องของมาตรการระยะสั้นนะครับให้รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยหันมาบริโภคกุ้งในประเทศ
0: ครับ
1: แล้วอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลสัก20บาทได้ไหมเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์จะว่าอย่างไรนะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: คุณผู้ฟังฮะมาดูข่าวดีกันบ้างวันนี้เล่าบันเทิงหน่อยแล้วกันนะครับบอยวันนี้หัวใจบันเทิงก็ได้เจอนักแสดงสาวชาวเกาหลีคุณชินเยอึนนะฮะที่บินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญเป็นแคมเปญที่ทางของเอกชนเขาละกันนะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นักข่าวบันเทิงเนี่ยเขาก็ไปสอบถามเธอเนี่ยคุณชินเยอึนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยถึงความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยทั้งเรื่องอาหารไทยสถานที่พักผ่อนสุดโปรดรวมถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาเจอแฟนๆชาวไทยอีกครั้งนอกจากนี้ยังอัปเดตผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้แล้วก็เล่าถึงเบื้องหลังการเตรียมตัวรับบทพยาบาลสุดท้าทายของเธอด้วยเธอบอกว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่านักข่าวถามเธอนะเธอก็ตอบว่าสวัสดีค่ะนี่น้องโด่งไหนน้องโด่งทำเสียงสวัสดีแบบเกาหลีสิ
1: อันยองเซโย
0: แล้วแบบว่าเวอร์ชันที่เธอพูดภาษาไทยซิว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เข้าท่า
1: ได้ไหม
0: เออเธอบอกว่าสวัสดีค่ะรักประเทศไทยมากเลยฉันมาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งนะฉันชอบเมืองไทยมากจริงๆรักอาหารไทยมากด้วยทุกครั้งที่ฉันมาเนี่ยก็ต้องหาโอกาสทานอาหารไทยเสมอแต่ครั้งนี้ก็พิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะได้มีโอกาสมาพูดคุยและอยู่ร่วมกับทุกคนแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากเธอบอกนัก

0: ข่าวถามว่าเธอชอบทานอะไรถ้าบอกว่าชอบอาหารไทยเธอก็บอกว่าฉันชอบผัดไทยมากค่ะผัดไทยนี่ดังจริงๆเนาะไม่ว่าใครมาก็ต้องกินเนาะ
1: นะผัดไทย
0: เขาบอกว่าฉันมีโอกาสไปร้านอาหารไทยชื่อดังได้ลองทานแกงหลายๆชนิดแล้วก็ชอบข้าวเหนียวมะม่วงด้วยต้มยำกุ้งก็ชอบต้มยำกุ้งนี้ก็ถือว่าคลาสสิกนะดังมานานแล้วก็ชอบต่อเนื่องจนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อหลายสิบปีก่อนถูกยกมาว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุ้ง ใช่ไหม
1: คร
0: ับส่วนข้าวเหนียวมะม่วงก็ตอนที่มีประกวดนางงามจักรวาลที่ไทยนางงามหลายๆชาติรวมทั้งสหรัฐอเมริกานางงามอเมริกันเนี่ยก็บอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงไทยอร่อยเธอก็น้ำหนักขึ้นตอนมาประกวดนี่มันมีที่มาที่ไปแล้วแต่มันก็อร่อยจริงนะโด่งพี่ก็เสียหุ่นเพราะน้ำข้าวเหนียวมะม่วงนะปีนี้แถวบ้านพี่มีเจ้าอร่อยอ่ะโอ้
1: แต่ว่าท่านก็แบบข้าวเหนียวแบบหอมๆเลยนะ
0: ใช่แล้วมันคือแถวบ้านมีเจ้าหนึ่งคุณผู้ฟังฮะมันข้าวเหนียวเขาอร่อยแต่เขาจะออกหวานๆแต่เราก็จะซื้อมะม่วงที่ติดเปรี้ยวมากินกันแบบคือมะม่วงหวานจัดก็ไม่อร่อยนะ
1: ชอบแบบมะม่วงแบบอมเปรี้ยว
0: ต้องกินในนี่ด้งกินพิมเสน
1: แต่บางคนชอบแบบมะม่วงแบบยิ่งหวานหวานฉ่ำฉ่ำโอ้โหมันยิ่งหวานเข้าไปใหญ่
0: ก็สุดแล้วแต่อันนี้ไม่ว่ากันเขาลบลิ้นเขาลบลิ้นแต่ละท่าน แต่ลิ้นเราชอบแบบนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยชอบมะม่วงเปรี้ยวถึงขั้นไปลงทุนซื้อมะม่วงพิมเสนมาปลูกไว้2ต้นปีนี้ได้เก็บกินแล้วแต่ว่าไม่กล้ามาให้ด้งก็ไม่รู้ก่อนว่าเป็นคนชอบทรงมะม่วงเปรี้ยวไม่งั้นจะเอามาแบ่งเดี๋ยวปีหน้าน่าจะได้ละด้ง
1: เปรี้ยวใช่
0: ไหมมะม่วงมันคือสุกแล้วหวานแต่เขาจะติดเปรี้ยวปลายลิ้นไม่ใช่ว่ากินแล้วเปรี้ยวปีกินข้าวเหนียวมันก็ไม่ได้ไงแต่ว่าคือเขาหวานนำนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นมันกินข้าวเหนียวที่ออกหวานเนี่ยผมว่ามันลงตัวมาก
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวปีหน้ารับรองได้กินแน่ด้ง2ต้นใหญ่แล้วปีนี้จะได้กิน20กว่าลูกเลยนะก็แล้วที่ชวนไปบุฟเฟ่ต์ทุเรียนนี่ไปไหมเนสุดว่าไปได้ไหม
1: แค่เดี๋ยวดูคิวเรื่องเวรนิดเดียวพี่เสาร์อาทิตย์นี้
0: ต้องรีบเคลียร์นะโดมเพราะว่าบุฟเฟ่ต์เขาเดี๋ยวคิวเขาเต็มเขารับรอบไปแค่10สุขคนนะเดี๋ยวไม่ได้ทานรอบเดียวกันนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ล่าสุดก็ไม่มีปฏิหารนะครับเจอร่างของสาวเมืองนนท์นะครับที่สูญหายไปกลางป่าเขา7ยอดที่จังหวัดตรังปรากฏว่าร่างเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกนะนะก็เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีคนสูญหายนะครับระหว่างเดินป่าในเส้นทางเขา7ยอดนะฮะก็เขตรอยต่อพัทลุงกับตรังนะครับตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: นะเจ้าหน้าที่ก็ออกค้นหากันนะครับสุดท้ายแล้วก็ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะครับเจอร่างของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนสักประมาณบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับ
0: ที่ว่าเธอขึ้นไปกับคณะทัวร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ที่เหมือนที่เราเมื่อวานเนาะ
0: แล้วเธอก็สวนลงมาก่อนเพราะว่ามั่นใจว่ามาเดินบ่อยแล้วส
1: ุ
0: ดท้ายหลงป่า
1: คนอื
0: ่นกลับเธอไม่ลงมา
1: ใช่หายตัวไปนะครับไม่มีใครติดต่อเธอได้ก็วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับได้รับแจ้งจากทีมค้นหานะครับว่าเจอร่างของเธอเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในน้ำอยู่เหนือน้ำตกโตนเตะนะฮะประมาณสัก3โลนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะพบเธออยู่ในสภาพลอยน้ำอยู่ด้วยนะครับนะเขาน่าจะอย่างที่บอกฮะเกิดน่าจะอาจจะพลัดตกแล้วก็ลื่นตกลงมาแล้วก็ไหลมาตามน้ำมาอยู่ที่จุดที่เจ้าหน้าที่ไปพบในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าได้เบาะแสจากทิชชู่เปียกนะกับขวดน้ำเกลือแร่เนี่ยนะฮะที่วางอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพุ่งเป้าเดินไปตามจุดทางไหลของน้ำแล้วก็ไปเจอร่างจริง
0: ๆแล้วต้องตกไปได้ไงไม่รู้นะดุ้งเน
1: าะโอ้เขาบอกว่าลื่นอ่ะเขาบอกน่าจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงไป
0: มันแล้วมันลึกเป็นเหวเหรอ
1: โอ้เขาไม่
0: ถึงแบบว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็คือเสียจากการจมน้ำถูกไหมดุ้ง
1: ครับผม
0: แล้วไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่เขาบอกว่าจุดที่พบศพเนี่ยเป็นที่สูงลาดชันด้านล่างเป็นแอ่งน้ำนะครับของน้ำตกอ่ะพี่ก็น่าจะล่วงจากชั้นบนลงมาที่น้ำตกชั้นล่างนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: น่าสงสารมาก
1: เขาก็ช่วงนี้นะหน้าฝนนะพี่นะใครที่แบบว่าชอบแนวแบบว่าไปเดินป่าอย่างนี้ก็นะต้อง ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: คุณฟังฮะอันดับ1ไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะฮะก็สร้างความอกสั่นขวัญแขวนก็จู่ๆมีท่านหนึ่งเนี่ยที่ถูกแฟนบอกเลิกแล้วต้องเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านกลางดึกแต่ชีวิตก็เปลี่ยนไปตอนที่เขาไปนั่งศาลาข้างทางเพราะคนสติไม่ดีที่เธอหวาดกลัวเนี่ยคือกลัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยนะกลับช่วยเธอให้มีสติกลับมาได้เอาสิผู้หญิงท่านนี้ถูกแฟนบอกเลิกเก็บของออกจากบ้านไปนั่งที่ศาลาเปลี่ยวดันไปเจอคนสติไม่ดีที่กลัวตั้งแต่เด็กๆแล้วช่วยยังไงคือเรื่องมีอยู่ว่าเธอเนี่ยถูกแฟนบอกเลิกตอนตีสองกำลังเก็บข้าวของออกจากบ้านระหว่างทางคือดิ่งสุดเลยเธอบอกคือร้องไห้ไปก็เลยแวะศาลเพราะว่าไม่อยากไปที่บ้านแล้วที่บ้านจะเห็นว่าเธอร้องไห้จนสักพักมันมืดแล้วก็เปลี่ยวมากจนคิดฟุ้งซ่านไปหมดแต่จู่มีคนเนี่ยคนที่ว่าสติไม่ดีเดินผ่านเคยเห็นแกบ่อยๆเธอบอกก็เคยซื้อเหล้าให้ด้วยแล้วก็สติไม่ดีชอบคุยคนเดียวซึ่งก็กลัวมากกลัวจริงๆเพราะว่ากลัวมาแต่เด็กฝังใจก็วันที่รู้สึกว่าไม่เหลือใครไม่มีที่ระบายไม่มีใครให้ปรึกษาดันกลับมานั่งระบายกับคนที่รู้ว่าสติไม่ดีแล้วก็ทั้งกลัวเข้ามาตลอดชีวิตคือและทุกคำพูดเนี่ยทำไปทำไมรู้ป่ะคนสติคนไม่ดีคนนี้กลับมาสอนและย้ำว่าให้กลับบ้านดีๆกลับบ้านดีกว่า
1: oh. อ
0: ย่าไปคิดอะไรมากพ่อแม่เราอยู่ที่บ้านไม่รู้หรอกว่าเจออะไรมาบ้างแต่หนูรู้สึกว่าหนูเข้มแข็งขึ้นมาทันทีจากคำพูดของผู้ชายที่สติไม่ดีคนนี้เอาสิคุณผู้ฟังฮะ
1: ได้สติเลย
0: ใช่
1: หักมุมเรานึกว่าเขาจะไม่ดีเขาจะทำร้ายเขากล
0: ับ
1: มาสอนเราเนาะ
0: นะทุกชีวิตมีทางออกนะโด้งวันนี้หมดเวลานะครับคุณผู้ฟังครับน้องโด้งเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลานะครับ
1: สู้ๆครับทุกคนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได
6: ้ขณะที่เวลา20นาฬิกา
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นนพพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระชดำเนินไปทรงประเคนพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักจงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรญาณมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบาลมีกถาว่าด้วยบารมีสิบประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรญาณมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระชดำเนินทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพปดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระชดำเนินกลับ

0: ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสจิรพงษ์คนเดิมนะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันนะครับเด้อวันนี้ก็วันที่4แล้วนะจ๊ะโอ้โหแป๊บเดียวเลยเนาะใกล้จะถึงวันที่10ละวันที่4มิถุนายนวันพฤหัสบดีนั่นเองนะฮะเป็นวันที่ดีเนาะวันก็บอกอยู่ว่าพฤหัสบดีทักทายพี่ๆหนุ่มหล่อสาวสวยด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดตอนนี้นะฮะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะจ๊ะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพูดคุยกับดีเจได้เลยนะจ๊ะสวัสดีพี่มังกรด้วยนะคะพี่มังกรสวัสดีครับผมคนแรกคือพี่มังกรนะจ๊ะคนต่อไปสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะคะพี่ทิพย์บอกว่าขอเพลงกลางดาวจ้าน้องบอสได้เลยนะครับพี่ทิพย์แล้วก็พี่อรุณสวัสดีครับผมแล้วก็พี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพี่บุญวัฒน์ปะฮะโอ้โหชื่อเฟซนี่สุดยอดมากแล้วก็สวัสดีสาวเหนือด้วยนะจ๊ะพี่สุมารามาแล้วสวัสดีเนอหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดไผ่ไผ่กับไผ่ไผ่ล่ะดีเจบอสจิรพงษ์ใช่แล้วครับพี่สวัสดีพี่วัฒภา

วัดวัฒพรวัฒกรโอเคผมขอโทษนะฮะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับผมพี่ปลายฟ้าของเรานั่นเองแอดมินมาแล้วทักทายแอดมินด้วยนั่นจ๋าน้องฟ้าคนสวยนะครับแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่จำปีบอกว่าขอเพลงเซิงโนบิตะเดี๋ยวจัดให้เด้อทักทายรอบวงจ้าครับผมรายงานตัวนะครับสวัสดีอะไรเนี่ยพี่บัวสามาแล้วนี่น้องฟ้าบอกว่าบอขยันบอแมนไอเด้นี่อันนี้ชื่อเพลงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีนะครับผมคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องเมื่อนี่หลายนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ออยมาแล้วแวะทักทายดีเจบอสก่อนนอนจ้ะเอ้ยก่อนแบตจะหมดพี่ออยเข้ามาทุกครั้งนี่แบตจะหมดตลอดเลยพี่ออยอาการมันเป็นยังไงพี่เออเนาะพอถึงแบบช่วงผมนี่แบบแบตหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสายชาร์จพี่พังแน่ๆเลยนะพี่ต้องแบบต้องเสียบไว้ก่อนที่ผมจะมาจัดพี่ก็ต้องเสียบไว้แล้วเพื่อที่จะแบบได้ดูกันยาวๆได้ฟังเพลงกันยาวๆนะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ปรีดาสวัสดีนะครับคุณยายบอกว่ามาค่ะดีเจจ๋านีฮาวจ้าไอ้ย่านีฮาวนี่คือคนจีนมาฮะภาษาจีนปะ เขาเรียกอะไรผมคนกวางตุ้งนะผมอ่ะเออนะทักทายทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจบอสธีรพงศ์ครับติดตามทักทายพี่ฟังอยู่ที่อำเภอวารินบ้าฮะวารมีพิจิตอ๋อพิจิตอยู่พิจิตเองโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ไผ่ตะกัวด้วยนะฮะพี่ทวิตมาแล้วพี่พิสิทธิ์พงมาแล้วมาทุกคนเลยนะฮะทำไมสวัสดีแบบเป็นเล่นๆฟังดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังอะไรทำไมสวัสดีแบบเป็นเล่นๆฟังดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังผมขอโทษได้ไหมฮะผมขอโทษด้วยนะยกกดผมเลยนะฮะเพราะว่าผมต้องอ่านคอมเมนต์ที่พี่เขาให้หมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมอ่านคอมเมนต์ไม่หมดเดี๋ยวก็นอยดีเจอีกนี่ก็ยากเลยแค่เพลงไม่ได้ฟังนี่ก็เศร้ากันเหลือเกินนะสวัสดีพี่อาคมด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะครับพี่ขอเพลงล่องเรือหารักได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเอาละครับช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนเปิดสายหน้าไมค์นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะหนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดรับสายหน้าไมค์1สายใครที่อยากจะคุยกับดีเจนะฮะสามารถโทรเข้ามาคุยกับดีเจได้เลยนะฮะที่สายหน้าไมค์โทรมาเลยครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366พี่ๆคนไหนโทรมาได้ฟังณตอนนั้นเลยนะครับผมช่วงหน้าอย่าลืมนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับในช่วงของสายชิวหิวใจตอนนี้เราได้สายหน้าไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีพี่เขาหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มหน้ามน
1: สวัสดีพี่กุ้งครับผม
2: ครับทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับหนุ่มแต่ตัวผักยาวครับ
1: ว้าเป็นตาแซ่บใช่เนาะพี่กุ้งคือเบอร์เอิญดีเจน้ำเนี่ย
2: มาเลยมากินได้อาจงไว้ให้อยู
1: ่พี่กุ้งครับเป็นยังไงเนาะทางหนองคายเมื่อนี้ฝนตกบ่เนาะครับ
2: ช่วงเช้าจะตกอยู่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นก
1: ็ฮ้อนมันบ่ครับ
2: แดดฮ้อนแดดตลอดมือเลยครับ
1: โอ้คือสีฮ้อนครั้งนอกหนองคายครับ
2: ครับฮ้อนหลายครับ
1: โอ้เมื่อนี้จังหวะพอดีเลยพี่กุ้งโทรเขามาเมื่อนี้หน้าไหม้เมื่อนี้ขอเพลงเนาะครับเมื่อนี้ครับ
2: ลมหายใจปลายด้ามขวานครับ
1: ลมหายใจปลายด้ามขวานเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่ครับพี่กุ้งครับ
2: ให้น้องแป้และก็หนุ่มนามอนและก็ท่านผู้ฟังทุกคนที่ทราบรายการของหนุ่มมอส95นะครับ
1: โอ้ครับผมได้เลยเดี๋ยวหนุ่มนามอนจะให้ด้วยครับพี่กุ้งครับ
2: คร
1: ับขอบคุณหลายๆพี่กุ้งเดี๋ยวมีโอกาสไว้เว้ากันใหม่ด้วยครับเด้อ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับผมสายหน้าไม้จากพี่กุ้งนะฮะน้องค่ายพี่น้องโทรเข้ามาขอเพลงนะครับอากาศตอนนี้ทั้งอีสานบ้านเฮานี่ก็มีฝนแน่นะครับมีฝนแน่แล้วก็มีแดดพร้อมฝนตกน้อยเดียวแต่ว่าแดดแห้งคักกระดอกกระเดียอะไรพี่น้องครับเอาละในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าไม้กันเลยนะขอเพลงเข้ามาลมหายใจปลายด้ามขวานนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะฮะแล้วก็พี่แป้งหลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับลมหายใจปลายด้ามขวานจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: รวยไปด้วยกันเพลงนี้ใครชูมือสูงๆปรบมือดังๆขอให้รวยเอ้าช่วยกันเต้นแทนแดนเซอร์ไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:42 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนในช่วงนี้นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแต่เพิ่งไปไหนครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนกับหนุ่มหน้ามนจนถึง 4:00 กันเลยทีเดียวส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้ตามคำขออย่างแน่นอนนะจ๊ะอะไรช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มี The Back ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Back ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์20:46 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเป็นข่าวดีเลยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะฮะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC ทุกคนได้รับทราบกันนะครับสำหรับทกส.นั่นเองนะจ๊ะผู้จัดการทกส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับผมนายชัดชัยศรีวิไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกส.พร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายขออภัยฮะผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างครับและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานทกส.จังหวัดสตูลนั่นเองจ้ะได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ทกส.ทุกสาขาและทั่วประเทศนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าโดยบรรยากาศการเปิดการลงทะเบียนในวันแรกเป็นไปอย่างแบบโอ้โหต้องบอกว่าคลึกครื้นกันเลยทีเดียวนะครับ

0: มีการมีประชาชนแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้าที่เดินมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากครับทั้งนี้ธ.ก.ส.สาขาละงูได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยการความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนการจัดวางระบบบริการจัดคิวให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นให้เขาเรียกว่าให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและก็สะดวกและถูกต้องนั่นเองนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณธ.ก.ส.สาขาละงูจังหวัดสตูลฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆเลยนะที่ธ.ก.ส.ที่อยากจะพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เกษตรกรนะครับผมโดยเฉพาะแบบโอ้ที่บ้านผมนี่ต้องด้วยความที่แบบผมเป็นลูกชาวนาเนาะมันพลาดไม่ได้จริงๆนะครับทั้งนี้ครับสำหรับการเปิดให้การลงทะเบียนโครงการดังกล่าวธ.ก.ส.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผู้ที่สนใจฮะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณธ.ก.ส.ทุกสาขาและทั่วประเทศกันทีเดียวนะครับหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555 อย่าลืมนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนนะฮะที่อยากจะลงทะเบียนนะแล้วก็พี่ๆพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณธ.ก.ส.ทุกสาขานะครับฟังอีกรอบนะฮะทุกสาขาแล้วก็ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555นั่นเองนะครับยังไงฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะจ๊ะโอ้ยจริงๆผมอยากบอกล่าเนี่ยผมที่โทรหาอีพ่อปู่ย่าตาย่าอยู่บ้านเฮ็ดเกษตรกรอยู่เนี่ยให้เพิ่นไปลงทะเบียนเพิ่นสิได้แบบเขาเรียกว่าราบรื่นราบรื่นแล้วก็เป็นสิ่งดีๆด้วยนะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆนะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะจ๊ะถ้าหนุ่มน้ำมนต์ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์อยู่เพราะว่าโอ้โหคอมเมนต์นี่รันเลยทักทายพี่ด้วยนะน้องสาวสวัสดีน้องสาวด้วยนะครับแล้วก็พี่แม็กมาแล้วครับพี่แม็กชาติไทยพี่แม็กบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ปกติดีนะฮะก็เป็นกำลังใจให้พี่แม็กชาติไทยด้วยนะจ๊ะพี่อรุณบอกว่าเอวันเกิด16ไหมอายุ28เดาเอานะหมายถึงผมใช่ไหมผมเพิ่ง20ต้นๆนะครับยังไงยังเป็นเด็กอยู่นะฮะก็เอ็นดูดีเจคนนี้ด้วยนะฮะหน้าก็เด็กนะฮะตัวก็เด็กอยู่นะฮะกำลังจะบรรลุนิติภาวะพอดีเอาเลยครับท้ายชั่วโมงแรกครับขอจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆต้องบอกว่าเพลงนี้อาจจะดนตรีขยี้ใจนิดนึงนะฮะพิเศษให้คนที่ชอบสายแนวแบบหนักๆนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังคงความเป็นเพื่อชีวิตกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเพลงครูเหมือนกันเพลงนี้ก็คือเพลงครูเลยนะฮะเพลงนี้นะฮะพิเศษให้ทุกคนก็แล้วกันในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะผมไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับอย่าลืมนะจ๊ะชั่วโมงที่2เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะช่วงหน้าชั่วโมงที่2ผมเปิดรับสายหน้าใหม่นะฮะแล้วก็โทรมาแล้วก็เป็นสายหน้าใหม่ให้ผมด้วยนะผมอยากคุยกับทุกคนนะฮะเขาเรียกว่าอยากคุยกันมากกว่าพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบจริงใจหน่อยๆนะฮะอย่าลืมโทรเข้ามาด้วยนะ02-248-1366นะจ๊ะใครโทรมาก่อนก็เปิดเพลงนั้นเลยนะครับผมให้สิทธิ์คนโทรมาก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงที่2ครับ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกวัชรพลสั่งเดินหน้าแก้ปมกุ้งไทยแม้มาเลเซียเลื่อนเจรจานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าได้รับทราบข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินในตลาดส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงและเกษตรกรจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนบางข้อเสนอได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นอาทิกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งประสานงานคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าและได้รับทราบกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากประเทศไทยและล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการหารือระหว่างหน่วยงานด้านประมงออกไปก่อนสิ่งที่ฝ่ายมาเลเซียสอบถามมากรมประมงสามารถดำเนินการตอบกลับได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอวันหารืออย่างเป็นทางการขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทบทวนขั้นตอนต่างๆที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันโดยยังคงรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยไว้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีและมีโอกาสบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในเร็ววันอนุชาชูนโยบายงบกทมสร้างบ้านพักคนชรานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายสุชัยพงเพียรชอบผู้สมัครสกเขตคลองเตยหมายเลข1ลงพื้นที่สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยเขตคลองเตยโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับอย่างคึกคักโดยหลายคนแซวว่ายังหล่อเหมือนเดิมซึ่งนายอนุชาเคยเป็นอดีตสสเขตคลองเตยและวัฒนามาก่อนนายอนุชากล่าวว่าปัญหาของคลองเตยคือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรายได้และมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเอางบประมาณของกทม.มาสร้างบ้านพักคนชราเพราะวันนี้หากจะไปใช้บริการบ้านพักคนชราต้องต่อคิวเป็นปีทางนี้หากมีผู้ว่าชื่ออนุชาจะดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรที่เป็นปัญหาทั้งหมดสกจะรับปัญหามาเพื่อส่งต่อมาที่ผู้ว่าขจัดปัญหาให้หมดไปและช่วยกันออกแบบกรุงเทพด้วยกันขณะที่นายสุชัยกล่าวว่าการเป็นสกอิสระยากในการเข้าไปทำงานหากเป็นสกในนามพักและมีผู้ว่าของพักจะสามารถประสานงานกับผู้ว่าได้ซึ่งประชาชนต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอนชัยวัฒน์ชูบทบาทกทม.พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กถึงสนามกีฬา

0: วัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10พรรคประชาชนลงพื้นที่เขตหนองจอกพร้อมด้วยนายหยกพรชัยอิสระเสรีพงศ์ผู้สมัครสกเขตหนองจอกหมายเลข1และนายวัลลบตรีเลิกงามทีมบริหารกทมพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุณมีนาเพื่อรับฟังความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพรรคประชาชนมีแนวคิดพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ตอบโจทย์ครอบครัวคนกรุงเทพมากขึ้นทั้งการรับดูแลเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขยายเวลาเปิดถึง18นาฬิกาเปิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวในวันเสาร์อาทิตย์ตนได้เดินทางไปยังศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มแบบมัลติสปอร์ตขนาดใหญ่รองรับได้สูงสุด 12,000 คนเสนอแนวคิดพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์สำหรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านกีฬาอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นซิตี้รันกรุงเทพวิ่งสร้างเมืองและแบ่งคอกฟู้ดมาราธอนที่เชื่อมกีฬาอาหารและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพของคนกรุงเทพและเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันรวมถึงสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้ออกกำลังกายและแสดงศักยภาพของตัวเองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริก

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:07 นยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะครับเอาละตอนนี้สายน้ำไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับตาน้องฟอร์ดครับผม
3: สวัสดีครับ
2: โอ้สบายดีเนาะครับ
3: นุ่มน้ำมนต์ใช่ไหม
2: แมนครับผมแมนแหละครับนุ่มน้ำมนต์ครับผม
3: นุ่มน้ำมนต์คนบุรีรัมย์เน
2: า
3: ะ
2: คนชัยภูมิใกล้ใกล้กันครับ
3: นุ่มชื่อเดียวกันกับดีเจทางนี้เน
2: า
3: ะ
2: อ๋อแมนแมนครับใกล้ใกล้กัน
3: ทางนี้ก็ตั้งชายานุ่ม

0: นามนคนสีดำ
1: อ๋อนุ่มหนามนคนบุรีรัมย์อันนี้นุ่มหนามนคนเชียงภูม
0: ิ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับสวัสดี
1: ครับ
0: ฟังเพลงสดพวดทิ้งนะ
1: อ๋อมื้อนี้ตาโนฟอร์ดขอเพลงสดพวดทิ้งบ่ครับมื้อนี้ครับ
0: มาเจอกับสดเมียตายอ่ะพอดีเลย
1: โอ้ย
0: สดเมียตายนั่นไม่ใช่สดพวดทิ้ง
1: โอ้ยเจ้าก็อย่าบ่แห้งคักหลายเพิ่นได้ยิน
0: เอาทางกล้วยไอ้โค้งก็สดพวดทิ้ง
1: อ๋อครับผม
0: ตาลูกพ่อก็สดเมียตาย
1: อ๋อเอาเพลงก่อนดีกว่าเนาะผมว่าที่ดีกว่าตาลูกฟาดครับมื้อนี้เพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
0: เพื่อให้ใครที่ฟังอยู่ทั้งหมดเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ไม่รู้จักใครหรอกเพิ่งมาใหม
1: ่
0: น
1: ึกได้เลยครับได้เลยครับ
0: พิเศษคนที่ฟังทั้งหมดทุกท่านเลยเนาะ
1: อ๋อครับผมได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหน้ามนจัดให้ด้วยครับเด้อ
0: ครับแล้วก็หน้าใหม่หนักๆด้วย
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
0: ร่างไม้ก็หนักๆเหมือนกันน
1: ่ะได้เลยครับไอ้ตาลูกฟาดครับผมรบกวนก่อนว่างสายแบบบอกขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
0: ครับครับ
1: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: อะไรนะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาโม
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และอ้ายอัยรา
0: และอ้ายอัยรา
1: อาฮ่า
0: อาฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
0: บ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
1: โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับเดนุ่มนามนจะแทนด้วยครับเด้อ
0: คร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากคร
1: ับ ขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับ
0: คุณจะได้วันเนี้ยวันแรกเลย
1: โอเคเลยเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีคร
1: ับเอาละครับสายหน้าไม้ตาน้องฟอร์ดนะครับจากบุรีรัมย์ขอเพลงเข้ามาสวดพอทิ้งโอ้โหเพลงนี้ก็ตาเขาก็แบบเออก็นั่นแหละเป็นความรู้สึกข้างในนะครับในช่วงของผลิตเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันยาวๆกันเลยนะครับในช่วงนี้จ้า

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต

0: ขออภัยฮะ ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบเพราะมากนะครับยามเข้าเดือน6ฝนก็ตกง่ายๆโอ้โหฝนตกเดือน6นั่นเองนะฮะผมศิลปินเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์นะครับต้นฉบับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับสังกัดอิสระครับผมคำร้องทำนองครูไพบูลย์บุตรขันครับเรียบเรียงอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลผลงานเพลงนี้ผมบอกว่าผมชอบมากเลยนะตอนนี้ผมสมัยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพลงนี้ตอนเป็นเด็กก็ฟังเพลงนี้นะครับผมยังไงก็เป็นซิงเกิลที่ก็ยังเพราะตลอดกาลกันเลยทีเดียวนะสำหรับผลงานเพลงฝนเดือน6นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไว้ว้าว

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับทูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาละจ้าตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสู้คนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะฮะจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณหลายๆพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้นุ่มนามนขอให้รวยขอให้รวยพี่น้องสุขุสู้คนกันแล้วกันนะครับผมก็ท้ายนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะพี่น้องขอมามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องมาฟังเพลงมวนๆขอเพลงได้นะครับพูดคุยกันเวลาไปเฮ็ดงานมากไม่เมื่อยนะฮะขอมาฟังเพลงจังสิได้เศร้าเมื่อยนะครับพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครกันด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟเพลงหวานๆพิเศษให้ทุกคนที่รับชมในวันนี้กันละกันนะครับผมต้องบอกว่าเพลงนี้ดีเจตั้งใจที่จะมอบให้ทุกคนเลยนะฮะเป็นเพลงที่อยากให้ฟังจริงๆเป็นความรู้สึกข้างในนั่นเองนะครับผมเอาละฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนกับบทเพลงนี้นะครับผมลมหายใจเท่านั้นที่รู้จ้าสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเพลงเพราะๆนะคะมีให้ฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับทางออนไลน์แล้วก็รวมถึงทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีทั่วประเทศนะคะกระจายอยู่ทั้ง77จังหวัดเลยนะคะเวลาดีๆแบบนี้4ทุ่มนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะปรบมือให้ตัวเองอยู่คนเดียวปรบมือให้ตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะอ้าววันนี้4มิถุนายนนะคะเออนะคะวันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสใช่ไหมใช่วันพฤหัสบดีพฤหัสบดีสีอะไรสีส้ม orange ก็เลยมาพร้อมกับความสดใสฮะลากเข้าเพลงอ่ะวันนี้ค่ะพูดถึงงานเพลงก่อนนะคะ3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะกับช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้นชั่วโมงอุ๊ยบอกเลยว่านะเปิดมากับเพลงน่ารักอ่ะศิลปินเขาก็น่ารักอ่ะพร้อมเป็นของเธอนะคะงานจากลูกตาลชนทิชาเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยป้าจายและลางานจากพี่แคทรัตการนะคะเพลงนี้นี่มีที่มาที่ไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่า เมื่อไม่กี่วันมานี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่แคทนะคะแล้วก็ยังคุยกับพี่แคทอยู่เรื่อยๆค่ะทุกคน ก็สนิทกับพี่แคทนะคะแล้วก็เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนะคะตอนนี้พี่แคทก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนปันสุขนะคะที่ลำปางนะคะก็เลยแบบว่าได้คุยแป๊บนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยต้องเปิดเพลงพี่แคทเพราะว่ามีแฟนๆหลายๆคนเนี่ยคิดถึงพี่แคทมากๆแล้วก็ถามกันมาหนูก็จะคอยไปบอกเขาแหละนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วก็หันสู่ทางธรรมแล้วอะไรเงี้ยนะคะจริงๆอ่ะแต่มีโอกาสนะคุณผู้ฟังที่ไปร่วมกิจกรรมกับพี่แคทตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยครั้งมากๆบ่อยครั้งมากๆเลยนะคะก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆถือเป็นกัลยาณมิตรนะคะในชีวิตคนหนึ่งเลยนะคะสำหรับพี่แคทรัตการนะคะอ่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะกับน้องเปาวลีพรพิมลนะคะกลับมาแสดงตัวด่วนนะฮะสามงานเพลงน่ารักน่ารักสดใสซับซ่านะจ๊ะเนี่ยนำมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะสองชั่วโมงตรงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะฮะทุกช่องทางของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ022481366นะคะตอนนี้สายกำลังทยอยเข้ามาแล้วนะคะวันนี้แป้งนะคะแป้งหลังไมค์รอรับสายอยู่ใครอยากจะจองสายหน้ามาอีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิวหิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะเอาไว้ได้เลยตอนนี้นะคะหรือว่าจะไม่อยากคุยสายไม่สะดวกคุยสายแต่ว่าอยากฟังเพลงนะก็ฝากเพลงไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีทักทายอีกหนึ่งช่องทางของเราด้วยนะคะที่เพจนะคะ LTM FM 95นะคะ Facebook Fanpage คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาดูในไลฟ์เลยนะคะก็ลองนะคะลองวาร์ปมาถ้าเกิดว่าเล่น Facebook นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะ TikTok เราก็มีนะคะ IG YouTube เรามีหมดเลยก็ฝากทุกช่องทางเลยนะคะสวัสดีพี่ดนัยนะคะทางไลฟ์นะบอกว่าหวัดดีครับ DJ ลูกตาลคนงามต้องอ่านนะเขามีวรรณยุกต์มาต้องอ่านให้ถูกนะฮะชอบเพลงของ DJ ลูกตาลเด้อนะฮะขอบคุณครับรวมถึงกระแตกับพี่แคทนาฏการตัวครับนี่ต้องอ่านเป็นสำเนียงเหนือเนอะเดี๋ยวมันจะแบบมาถึงเนาะขอบคุณจัดนักเจ้าเนี่ยแล้วก็พี่เลิฟนะบอกอีพี่ก็อยากไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันเจ้าตีลำปางเนาะโอ้ได้เจ้าจริงๆเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันเนาะนะฮะสวัสดีคุณแม่อรุณด้วยนะคะทางอุตรดิตถ์นะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่นางนุวันบอกแชร์ให้แล้วนะคะพี่นักรบนะคะน้องอินแทนนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีพี่บอนวีโอ้หายไปนานเลยนะพี่บอนวีบอกรายงานตัวครับนะคะขอเพลงยินดีจะคืนใจเหรอของพี่เพชรพุ่มพวงนะคะช่วงนี้พี่เพชรเขากำลังยุ่งนะคะเตรียมงานแม่พึ่งอยู่นะคะก็ใครที่อยากจะไปร่วมงานไปฟังเพลงนะโหนักร้องเยอะมากๆก็ที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีรู้สึกว่าจะจัดตั้งแต่วันที่10ถึง16นะคะมิถุนายนนี้แหละนะคะช่วงนี้พี่เพชรก็จะยุ่งๆแล้วก็อาจจะหายไปสักพักหนึ่งทุกปีนะคะงานคุณแม่นะคะงานมาม่าของพี่เพชรนะคะก็พี่เชื่องนะคะพี่เชื่องบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะขอบ
คุณมากๆเลยสวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่อเนกนะคะพี่สมบัติบอกไม่เจอเป็นปีแล้วสวยเหมือนเดิมเลยสวยกว่าเดิมนะพี่สมบัติสวยมันต้องสวยกว่าเดิม

สิเนาะขอบคุณนะคะพี่สุนิสานะคะพี่สาลี่ด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะทาง SMS นะคะก็สามารถพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งมาที่468

ขอเพลงกลางดาวของไรอันแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความล่าสุดเข้ามาบอกว่าเปิดมาฟังน้องลูกตาลแสนสุขีอารมณ์ดีไม่ดีก็หันษาฟังมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องกังขาเพลงเขาดีทันเด่นจากพี่หนึ่งโรงก๊อกเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่หนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการนะคะประจำทุกค่ำคืนเลยนะจ๊ะอ้าวนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะมารับสายกันนะคะในช่วงซ้ายชิวหิวใจค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจัดเพลงหวานๆจากน้องลีโออธิพให้สักหนึ่งงานเพลงหมดดวงฤทัยนะคะจบเพลงนี้เดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะจากสู้รัดสู้รัดสวัสดีค่ะพี่บ้าว
2: ครับสวัสดีครับน้องดีเจคนสวย
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่บ่าวพี่บ่าวนี่คือชื่อพี่บ่าวเลยหรือว่าให้หนูเรียกว่าพี่บ่าว
2: พี่บ่าวชื่อเล่นเล่นนะครับ
1: ชื่อเล่นเล่นชื่อเล่นเล่น
2: น้องลูกตาลอยู่จังหวัดอะไรนะครับ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะพี่บ่าว
2: ครับสวยจังเลยนะครับน
1: ้
2: อง
1: ลูกตาลสวยเห็นหรอคะได้เข้ามาทางไลฟ์หรอคะ
2: คร
1: ับ เข้ามาดูทางไลฟ์ด้วยขอบคุณมากมากเลยฝากติดตามทุกช่องทางของลูกทุ่งมหานครเลยนะคะพี่บ่าวนะคะ
2: ครับได้ยินเสียงคนสวยๆในห้องนอนเลยนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากมากค่ะแล้วตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่คะ
2: คืนนี้ไม่ได้กรีดยางนะครับฝนตกนะครับ
1: คืนนี้ไม่ได้กรีดยางฝนตก
2: เดินน
1: ั่
2: งฟังเดินนั่งดูดีเจคนสวยๆนะคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะพี่บ่าวอยู่สุราษฎร์อยู่อำเภออะไรคะ
2: อยู่อำเภอท่าชนะครับเคยมาเที่ยวบ้างไหม
1: ท่าชนะน่าจะเคยไปร้องเพลงแต่ว่านานมากๆแล้วค่ะพี่บ่าวนานมากแล้วนะคะแต่ว่ารู้จักนักร้องที่อยู่ท่าชนะคนหนึ่งออฟดอกฟ้า
2: ครับ
1: พ
2: ี่ออฟ
1: ใช่พี่ออฟอยู่ท่าชนะนะคะใช
2: ่
1: โอเคค่ะ
2: น้องดีเจจัดรายการกี่ชั่วโมงนะครับ
1: 2ชั่วโมงค่ะพี่บ่าว4ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: ได้ไปพักผ่อนนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากรายการพิเศษวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษจะอยู่ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะวันอาทิตย์ร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยค่ะเผื่อว่าว่างก็เข้ามาฟังได้นะคะโอเคค่ะพี่บ่าวค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับ
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอของพี่มนแคนพี่บ่าวค่ะอย่างนี้ค่ะหนูมีสองช้อยส์ให้เลือกก็คือเพลงนี้เขาจะมีสองเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมาสเตอร์ต้นฉบับปกติแล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นแบบกีตาร์อะคูสติกหวานๆเลยนะพี่บ่าวอยากฟังเวอร์ชันไหนดีคะให้เลือก
2: อะคูสติกหวานๆ นะครับ
1: ได้เลย
2: หวานเหมือนน้องดีเจเลยนะครับ
1: โอเคได้ค่ะพี่บ่าวขอบคุณมากๆนะคะ
2: ครับครับ
1: ก้าสวัสดีค่ะเขาอยากฟังหวานๆเหมือนดีเจเอาจัดให้เลยค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่บ่าวจากสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆกับเวอร์ชั่นหวานๆด้วยนะคะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนแก่นคูนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำเพลงเพิ่มเติมแล้วก็จองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะจ๊ะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะกันต่อแล้วก็รวมถึงฟังเพลงนะคะตอนนี้เพลงหลังไมค์ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายกันนะคะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีแบบถล่มทลายราคาก็แพงกว่าคนอื่นนะคะก็ยังมีคนมาแย่งกันซื้อนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งค่ะมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นหน้าต่างบานแรกนะคะที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองค่ะถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ทำแบรนด์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup นะคะหรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัพเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญค่ะ Global Pack Insight 2 เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะงานนี้ค่ะจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายนะคะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์นะคะแล้วก็รวมถึงทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อนเลยนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเขาจะค่อยๆนะคะเขาจะย่อยเรื่องยากๆทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกเนี่ยมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลแล้วก็จะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยในงานนี้นะคะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าเลยตั้งแต่เช้านะคะเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นนะคะที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท.นะคะและที่สำคัญที่สุดงานนี้เน้นย้ำตรงนี้ว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เปิดรับจำนวนจำกัดนะคะเต็มแล้วเต็มเลยนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งของตัวเองนะคะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะจากธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านแน่นะคะก็อย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งนะคะด่วนๆได้เลยนะคะที่ LINE ID @sign นะคะ @thinking radio นะคะ @thinking radio นะคะมีเครื่องหมาย @sign อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามคำว่าThinking Radio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมๆกันนะคะกับงานนี้นะคะเด่นย้ำอีกครั้ง Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะใครที่สนใจก็นะคะรีบจองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกทางเพจของเรานะคะสวัสดีพี่นารีด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สมยศนะจ๊ะมีใครมาอีกพี่วิจิตรนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่นงลักษณ์นะคะพี่เดชบอกทักทายคนสวยจ้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีพี่ฮารุณหามะพี่อุษานะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทุกท่านเลยนะคะพี่แก้วนะคะพี่แก้วด้วยแล้วก็มีพี่ออฟโคราชโอ้จำได้นะคะแล้วก็พี่โกมลบอกแชร์ให้แล้วด้วยนะคะ พี่สนธยาบอกจัดเพลงเพราะมากเลยยินดีนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้นะคะพี่สมศักดิ์บอกว่าเพลงที่ขอตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะจำได้หรือเปล่าน้องลูกตาลนะคะวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะคะจำไม่ได้จริงๆค่ะพี่สมศักดิ์จ๋าแต่ขออีกรอบนึงเนาะนะคะพอดีทาง Facebook เนี่ยข้อความค่อนข้างเยอะแล้วก็เลื่อนไปเร็วนะคะบางทีก็ไม่ทันได้อ่านนะขออภัยด้วยจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีพี่ๆทหารพรานจากนราธิวาสด้วยนะคะเข้ามาทักทายทาง Facebook Live จ้ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงหวานๆให้เพิ่มเติมนะพี่ยุ้ยจากพิษณุโลกเขาฝากมาแค่ขึ้นก็หวานแล้วฮะคนแบกรักค่ะแจ็คธนพล

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่สารสารสินให้เลยนะคะที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะฝากมาพอดีเลยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้นะบอกอยากฟังอู่ซ่อมฮักแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยกับช่วงของมหานครไลฟ์
2: ร้องให้ฟังสดๆที่นี่ที่แรกครับบ่รู้ล่ะสิอกหักจากสายมาหัวใจพังจากใดมาสารสารสิทธิ์พร้อมที่จะซ่อมให้ทุกๆคนครับ

0: ขอบคุณครับฝากแฟนๆด้วยนะครับชื่อเพลงว่าอู่ซ่อมฮักนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 75
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L

0: สองงานเพลงสนุกๆ นะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับโอเคบอกอ้ายนะคะเข้าทิพย์ธิดาดินจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับจะขอก็รีบขอค่ะเพลงของพี่ทานะคะสิรินทรานิยากรจากพี่สีจันทร
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตก็มีงานเพลงนะคะฝากเข้ามาด้วยเหมือนกันกับวันทองคนด่านเกวียนจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะจัดให้เลยจ้าจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการประจำเลยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
5: สวัสดีครับน้องลูกจัน
4: สวัสดีค่ะรอนานเลยเนาะวันนี้ขออภัยด้วยนะคะ
5: ไม่เป็นไรครับผมใจเย็นเร็วครับ
4: น่ารักมากมากขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ อยู่เป็นเพื่อนกันทุกคืนเลยพี่วิทยาเนาะ
5: ทุกวันฟังทุกวันครับ
4: ฟังทุกวันเลยแล้วมีโอกาสได้ฟังวันอาทิตย์ด้วยไหมคะพี่วิทยา
5: วันอาทิตย์ผมไม่ค่อยได้ฟังเพราะว่าไม่ได้จัดครับ
4: อ๋อตัววันถ้าวันอาทิตย์ว่างนะคะก็มาฟังเพลงเก่าๆได้เพราะว่าพี่วิทยาชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนาะ
5: ครับผม
4: จ้าวันอาทิตย์หนูจะจัด5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยไงก็เผื่อว่ามาขอเพลงเก่าๆได้
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: จ้าโอเคนะคะวันนี้นะคะศรีสะเกษเนาะพี่วิทยาอยู่ศรีสะเกษเนาะ
5: ครับผม
4: ค่ะ
5: ผมชื่อนายวิทยาบ้านแสงอำเภอภูกันจังหวัดศรีสะเกษหรือวิทยาไปศรีสะเกษนะครับคนเดียวกัน
4: วันนี้ฝนตกไหมจ้าศรีสะเกษที่ขุขัน
5: ตกครับตกจะไม่นานครับตกแรงจะไม่นาน
4: อ๋อ

0: ตกแรงแต่ไม่นานเนาะพอให้ได้แบบนอนสบายฟังเพลงคืนนี้จะได้แบบว่าบรรยากาศดี
1: เนาะอย่านอน
0: จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: จูบไม่หวานของสันติดวงสว่างครับ
0: จ้าจูบไม่หวานเนาะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้หนุ่มอาเจงทูนุ่งสุขละเจนลุงดำนาเรือจ่าคิดบ้านแทงหนุ่มหุบคำวังหินแล้วก็หนุ่มน้องประดุกแล้วก็หนุ่มมาสมใจแล้วก็น้องใหม่แพรบึงสามนาวสาวสายฝนหรือสาวเล้งพงสาวสุลงสาวสาวมนุษย์จุลงบัวเชษฐานิมบักดองหนุ่มหุบคำวังหินหนุ่มอารมณ์ดีหนุ่มสาวบัตรปินสาวบ้านสร้างสาวสุดโตใหญ่สาวสินรงสาวลำไยหวานแล้วก็พิเศษก็มอบให้น้องลูกจางคนสวยนะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยอุ้ยน่ารักจังเลยมอบให้ใครตั้งหลายคนเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: มีเพื่อนเยอะ
0: เพื่อนเยอะ เพื่อนเยอะน่ารักขอบคุณมากๆค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่วิทยาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ครับพูดช้าๆเลยครับ
0: จ้าขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำกินปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่าน
0: ี่สุดยอดเลยขอบคุณนะคะ
1: ครับขอบคุณครับที่ได้พูดกับดีเจสวยครับ
0: ยินดีมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่วิทยาจากศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่งนะคะและในช่วงนี้ค่ะพาเรตเพลงฮิตสี่ภาคนะคะเดี๋ยวจัดเพลงลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งอาจจะมีลูกทุ่งเก่าๆนี่แหละนะคะเพราะว่ามีที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทั้งทางหลังไมค์แล้วก็ทาง Facebook ที่ติดค้างกันเอาไว้ด้วยนะคะจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะกับพาเรตเพลงฮิต4ภาค

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
3: สิ่งเพลงเพราะๆนะเพลงเก่าๆนะคะหลายๆคนอยากฟังก็จัดให้เลยนะคะกับพาเรตนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะฝากมาทางหลังไมค์จากแม่พรค่ะแล้วก็หนุ่มทุ่งกระโจมทองนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างมาจากทาง Facebook Live นะคะที่รู้สึกจะเป็นพี่สมศักดิ์นะคะนะฮะก็ขอมาหลายเพลงเลยของคุณอาเสรีก็เลือกมา1กันละกันนะคะสำหรับหนุ่มทุ่งกระโจมทองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังมีคนหัวใจโซมเนาะยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรจากสายหน้าไมค์กับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะเดี๋ยวยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะที่แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะผู้จัดการธกส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลค่ะนายฉัตรชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.พร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากทั้งนี้ธกส.สาขาละงูค่ะได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนจัดวางระบบบริหารจัดการคิวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลค่ะทั้งนี้สำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะคะธกส.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์02-555-0555นะคะขอบคุณสำหรับหลายๆข้อความด้วยค่ะที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่อ๊อฟนะคะสวัสดีจ้านะคะแล้วก็มีพี่สุภากรด้วยนะคะคุณแม่หย่อนสวรรค์บอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนะคะแล้วก็พี่วันนี้ด้วยพี่สุมิตรด้วยนะคะแชร์ให้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้เมื่อกี้เราเป็นแบบว่าเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงช้าเนาะขยับจังหวะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเจาะคิวฮีทค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้ค่ะโอ้โหศิลปินท่านนี้นะต้องบอกว่าเสิร์ฟเพลงใหม่ไม่พักเลยนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่จ่อยรวมมิตรนะเต้ยก่อสร้างยังฮิตอยู่เลยนะฮิตแบบต่อเนื่องเลยแต่ตอนนี้ปล่อยมาใหม่แล้วอีกหนึ่งเพลงกับลูกทุ่งวอนแฟนนะคะจ่อยรวมมิตรจากสังกัดซองเดอร์ค่ะคำร้องทำนองโดยนิพนธ์วงคำมูลและเรียบเรียงโดยธงชัยท้าวอนโชตนะคะสำหรับใครที่ติดตามงานเพลงเป็นแฟนคลับของพี่จ่อยแล้วนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งวอนแฟนจ่อยรวมมิตรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะจ๊ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะนะคะจาก2หนุ่มด้วยนะคะเจ้านางเอ๋ยเบียร์พร้อมพงนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลานะคะ T-Rex นะคะกับฮิตที่1เลยนะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อย่าปล่อยมือนะคะงานเพลงที่มีความหมายดีๆจากไม้เมืองนะคะพี่ใหม่จากลำปางนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังใหม่นะคะก็เพิ่งจะได้เปิดให้เนาะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้ตาลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเลยก็แล้วกันนะคะงานเพลงแนะนำจากพี่ขจรนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะกับรอรักออยธนานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชายเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะอยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงเต็มๆเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะทางไลฟ์ที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะคะส่งความห่วงใยบอกว่าให้ดีเจขับรถกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนนะคะที่ยังติดค้างกันเอาไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันนะจ๊ะนะคะพรุ่งนี้มาทวงได้นะคะเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้เพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็เข้ามาหลายช่องทางเลยนะคะฝากติดตามนะคะทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCord Radio Network นะคะทั้ง41 สถานีเลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหาตัวเลขเมกะเฮิร์ตไม่เจอนะคะสามารถมาพิมพ์สอบถามที่เพจของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานช่วยดูตัวเลขให้นะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆคนบอกว่าโอ้บางทีมันเหมือนว่าข้ามไปนิดเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฟังได้ครอบคลุมทั้ง77 จังหวัดเลยแล้วก็รวมถึงทางช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะแอปพลิเคชันก็อยากจะให้ดาวน์โหลดกันเอาไว้ด้วยนะคะกับ MCord Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะในส่วนนี้ก็จะรวมนะคะทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะทั้งรายการเพลงรายการข่าวต่างๆรวมถึงข่าวสารนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยตรงนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้ทั้งหมดเลยนะคะจัดให้เลยนะคะกับรอรักพรุ่งนี้เจอกันค่ะน้องเราฟันนี้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนะคะขอบคุณค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

มีบทเพลงพิเศษเพลงนึงนะครับถือว่าเพลงนี้บอกว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับผู้ใดที่มีคนหักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวมอบพิเศษสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านเลยก็ว่าได้ครับ

3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงค่ะพี่ชายชั่วคราวนะคะจากต่ายอรทัยตามมาติดกับผลงานเพลงจากพี่ไม้พี่รมพรค่ะอยากให้เธอเข้าใจและปิดท้ายด้วยอยู่น้ำน้องบ่ต้องเก่งก็ได้นะคะจากเวียงนฤมลค่ะกราบสวัสดีในช่วงเที่ยงคืน16นาทีนะคะอยู่กับน้องเมธิชาค่ะวันนี้มาแบบหวานกับชุดในราคาถูกมากๆแล้วก็ภูมิใจมากที่สามารถไปหาซื้อเสื้อผ้ามือสองได้ราคาถูกขนาดนี้นะคะลองเดากันดูก็ได้นะว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้แบบแอบให้ทีมงานลองทายเล่นๆดูนะเขาก็ทายกันไปแบบร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้ย199อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าแพงไปจ้ะ199ก็แพงเกินไปสำหรับมือสองนะคะอันนี้เป็นชุดน่ารักน่ารักที่แบบว่าไปจับมาได้ที่ตลาดมือสองก็ลองดูลองทายเล่นๆดูก็ได้ว่าราคานี้ราคาเท่าไหร่เออไม่มีรางวัลอันเนี้ยทายเล่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีอักษรที่จะให้คุณผู้ฟังขอเพลงในช่วงกิจกรรมแจกของรางวัลกับน้องเมย์นะคะซึ่งเป็นอักษรวอแหวนวันนี้เป็นวอแหวนนะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366วอแหวนเพลงไหนที่ขึ้นเป็นชื่อเพลงว่าวอแหวนอย่างเช่นวันอะไรก็ไม่รู้อย่าว่ามาวันลอยกระทงนะใจเย็นก่อนเอาที่มันเป็นแบบว่าเพลงลูกทุ่งหน่อยดูมีกลิ่นนิดนึงวอแหวนมีคำอะไรนะที่แน่ๆนะมีโทนเข้ามาบ้างแล้วแหละเออนะเพราะว่าบอกแล้วนะว่ากิจกรรมนี้นะคะสามารถโทรได้ตั้งแต่1เพลงแรกของช่วงของน้องเมย์ได้เลยนะคะมีคนบอกว่าชุดนี้น่าจะประมาณ89บาทแพงไปค่ะ69เหรอแพงไปค่ะเฮ้ยอย่าเดามั่วดิเอาแบบทีเดียวโชะโชะดิโห1คนเล่นจะนับ1ถึง100แล้วมั้งน่ะไม่ได้ดิโหเราต้องแบบมั่นใจหน่อยว่าแบบเท่านี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องลองดูนะคะมีพี่ทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะเขาบอกว่าขอผลงานเพลงผ้าถุงแม่ผูกใจธงชาติไทยผูกปลายปืนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทหารพรานนราธิวาสด้วยนะคะเห็นแล้วค่ะโอ้โหจะส่งข้อความอะไรร้อยกว่าข้อความขนาดนั้นล่ะนะเห็นอยู่อ่านอยู่จ้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะจ๊ะพี่ออฟโคราชนี่เล่นกิจกรรมกับหนูด้วยไหมล่ะเห็นขอเพลงตัวอักษรอื่นมาไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นด้วยหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวอแหวนวอแหวนมาดูว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Liveก็สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการโทรมาจ้ะโทรมานะจ๊ะเพราะว่ามันมีข้อความอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ไหลไปไหนเพราะว่าเวลา Facebook ไลฟ์พิมพ์ใช่ไหมแชทมันจะเลื่อนมันก็หายไปน้องเมย์จดไม่ทันหรอกแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อเบอร์โทรจังหวัดอ่ะก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเลยว่าขอเพลงอะไรเข้ามาใช่วอลแวร์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสักขีพยานได้ชัดเจนอันนี้มีบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นนะคะก็จะทำฉลากได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยเน้นไปที่การโทรศัพท์มานะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะผ้าถุงแม่ผูกใจธงชาติไทยผูกปลายปืนนะคะแนะนำมาโดยพี่อะไรนะทดแทนอะไรนะบุญคุณอะไรแผ่นดินอะไรสักอย่างไปไหนแล้วเนี่ยชื่อหายไปแล้วเห็นไหมบอกแล้ว Facebook มันจะหายไปไวมากนะคะดังนั้นก็1สายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวอแหวนจะได้ผลงานเพลงอะไรใครที่ไม่เคยได้สายหน้าใหม่นะจะรีบเล่นกิจกรรมกับเราได้เลยงงใช่ไหมมีบางคนถามว่าเล่นอะไรกันคะอ๋อเล่นต่อเพลงกันค่ะตอนนี้อยู่ที่อักษรวอแหวนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายหน้าใหม่เมพิมพ์ภาษา พิมพ์อะไรอะ ก็อักษรวอแหวนใช่ไหมสมมุติว่าอย่างเนี้ยพี่เขาแนะนำมาแบบว่าผลงานเพลงชื่ออะไรใช่ไหมสมมุติว่ามอม้าชื่อเพลงมากกว่ารักสมมติก็เป็นพอมากกว่ารักใช่ไหมก็ร้องเพลงดูเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตอาจจะเป็นวอแหวนลงท้ายหรือต่อเต่าลงท้ายอะไรเงี้ยนะก็คนถัดไปสายถัดไปก็จะต่อ

อักษรไปเรื่อยๆส่วนใครที่โทรเข้ามาทั้งหมดก็จะทำเป็นฉลากมาจับรางวัล นะคะพิเศษให้พี่สุจิตราถามว่า39บาทใช่ไหมไม่ใช่จ้ะ อ่ะไปการผลงานที่แนะนำเข้ามานะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มีคนพิมพ์มาบอกว่าอะไรนะขอเพลงพิเศษพิเศษสักเพลงสำคัญเพลงบุพเพสันนิวาสของเสรีรุ่งสว่างคิดดูสำคัญก็จัดถ้าไม่สำคัญก็ไม่ต้องจัดโอเคเอาเป็นว่าอ่านเฉยๆนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอุ้ยช่วงนี้ได้สาวๆเยอะแล้วเนี่ยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: อยากเด็กหญิงอ้อม
1: อย่าเขินสิอย่าเขินเด็กหญิงอ้อมจากจังหวัด
2: สุราธานี
1: สุราธานีส่งเข้าประกวดนะจ๊ะพี่อ้อมเป็นไงสบายดีไหมคะ
2: ก็ไม่เท่าไหร่อะค่ะ
1: อ๋อก็ไม่เท่าไหร่ด้วย
2: มันเป็นแย่เลย
1: ทำไมล่ะ
2: ไ

0: าหารเป็นพิษ
1: เอาหรอท้องเสียอาเจียนอย่างเงี้ยหรออ
0: าเจียน
1: อืมแล้วหายหรือยังดีขึ้นหรือยัง
0: ดีขึ้นแล้ว
1: ไปหาหมอไหมคะได้ไปหาหมอไหม
0: ไม่ต้องไปอะค่ะ
1: หายเอง
0: หายเองเลย
1: จริงปะเนี่ยป้าติโทเลิศนะหายเองด้วยแต่ว่าได้ไปหาหมอกินยงกินยาอะไรอ่ะกินยาไหมอ่ะ
0: กินยาลมเข้าไป
1: หรอยาลมมันทำให้อาเจียนเพิ่ม
0: แล้วมันก็อ้วก
1: อืมไปกินอะไรมาแล้ว
0: กินเห็ดอะไร
1: เห็ดเห็ดอะไร
0: น้องชายเขาหาไม
1: ้เออเห็ดอะไรอ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: เห็ดอะไรเห็ดโคนต
1: ี
0: นช้างอะไรของ
1: เข
0: าไม่ร
1: ู้โอ้ยเช็คหน่อยนะเห็ดบางทีมีพงมีพิษอะไรก็ดูดีๆเด้อ
0: น
1: ั่
0: นแหละ พี่เป็นคนเดียวแต่น้องสาวกินเขาไม่เป็นอะไร
1: นะบางทีภูมิคุ้มกันคนเรามันก็ไม่เท่ากันนะ
0: ใช่
1: จะกินอะไรก็ต้องดูดีๆนะแล้วช่วงนี้แบบช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้ยเห็ดมันขึ้นหลากหลายชนิดเลยนะเนี่ย
0: ใช่อ
1: ืมแล้วก็ต้องดูนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: พี่
0: ก
1: ิน
0: เข้าไปแล้วมันริดเลย
1: พี่ว่าโทรติดต่อพวกเราเนี่ยยากไหมคะ
0: ไม่ยากเท่าไหร
1: ่
0: ค่ะ
1: หรอเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าไม่ได้สายหน้าไมค์จะเลิกฟังแล้วทำไงดีอ่ะ
0: เอา
1: มีคนพิมพ์มาแบบนี้หนูควรทำไงดี
0: ก็ต้องโทรติดสิ
1: เออบอกเขาว่าสู้หน่อยได้ไหมล่ะ
0: เออต้องโทรติด
1: แล้วถ้าสมมติคุณผู้ฟังงอนหนูอย่างนี้ทุกคนหนูจะทำยังไงดีอะ
0: เอาจนน้องมีไปง้อก็ดิ
1: โอ้ยปกติอะคนเราอะเวลาจะงอนใครอะเราต้องคิดก่อนนะเป็นพี่จะง้อคนที่แบบว่าเราต้องง้อใครบ้างในชีวิตลองบอกหนูมาหน่อย
0: ไม่รู้ว่าพี่ไม่เคยง้อใครเลย
1: เอองั้นหนูไม่ง้อใครเลยได้ไหม ทำไมชอบมีคนงอนหนูไม่เข้าใจบอกว่าเออไม่ฟังแล้วไม่ได้สายหน้าไมค์อ้าวก็สายหน้าไมค์เขาคุยอยู่เนี่ย
0: ก็เอาให้ได้ดิ
1: เออก็เอาให้ได้ด
0: ิเอาไม่ได้ก็ไม่ได้คุย
1: เออเข้าใจปะเนี่ย
0: พี่โทรแป๊บเดียวติดเลยได้เลย
1: วันนี้คนโทรมาค่อนข้างเยอะเออเพราะว่าเขามีกิจกรรมเล่นกันนานๆเราจะมีกิจกรรมเล่นกันบ้างก็เล่นกันหน่อย
0: ก็นั่นแหละพี่โทรเมื่อกี้นี่ติดเลย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้อักษรจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขาร้องเพลงมาแล้วมันลงที่วอแหวนวันนี้ชื่อเพลงว่า
0: ว้าว
1: สั้นๆเลยนะ คิดนานไหมคิดนานไหมถามก่อน
0: คิดนานอยู่เหมือนกันแหละ
1: ว่
0: าเพลงอะไรนะ
1: เพ
0: ลงอะไรสักที
1: จริงๆ
0: ก็ขึ้นมาได้เอาว้าว
1: เออมีหลากหลายเลยนะจริงๆแล้วอะใช่ไหมมีหลากหลายคนที่ขอมานี่มีว้าวมีวิ่งว้าวมีวอนท้าวเวสวรรณมีวอนลมฝากรักมีวอนเยอะเลยแล้วก็มี เขาไม่คิดเพลงอื่นเลยเหรอวอนดีเจวอนอ้ายอย่าหลายใจนี่มีวอนพ่อตักสินว่าไงรูปหล่อเงี้ยวอนดีเจมาเยอะเหมือนกันวันนี้นะคะแล้วก็มีวันนี้รักวันนี้ลืมวันว่างที่ตั้งใจนะคะมีวิวาอาลัยแล้วก็มีวันวานเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะหลากหลายเพลง
0: ก็เพียงง่ายๆว่าวตัวเดียวก็พอแล้ว
1: ซึ่งดีค่ะซึ่งดีมากเลยไหนเพลงว่าวเราจะลงที่อักษรอะไรต่อไปดีจะเริ่มร้องจากอะไรดีนะ
0: อะไรนะ
1: ก็ตอนนี้เราวอแหวนใช่ไหมแล้วคราวนี้เพลงว่าวเนี่ยมันมีอักษรที่ลงมีตั้งแต่เดี๋ยวนะขอไล่ก่อนผิดที่ฉันไปหลงรักเธอผิดที่เธอมีใจให้ฉันมีฉอฉิ่งละผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นมีเจ้าของอ่ะระหว่างฉอฉิ่งกับขอไข่เลือกอันไหน
0: เอาอันไหนอะ
1: แล้วแต่จะเอาฉอฉิ่งหรือขอไข่เป็นโจทย์ของสายถัดไป
0: เอาขอไข่
1: นะได้เลยขอไข่นะทุกคนเป็นพยาน ขอไข่เอ้ยง่ายอยู่เย เยอะอยู่ขอไข่ลองดูไม่รู้มีคนบอกว่าเชียร์ให้เอาฉอชิ่งไม่ค่ะพี่เขาเอาขอไข่ค่ะโอ้ฉอชิ่งก็ง่ายดิฉันเพียบเลยเขาเนี่ยอ่ะเพลงว่าวเนาะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ก็มอบให้ F495ทุกคนอะไรก็มอบไปน้องเมย์ทั้งสองเมย์เลย
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันในวันที่30นะ
0: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณที่โทรคะ
0: เมื่อคืนพี่ไม่สบายพี่เลยไม่ได้โทร
1: ไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายวันวันนี้เพิ่งวันที่4เข้าวันที่5เราเล่นกันจนถึงวันที่30เข้าวันที่1โอเคไห
0: ม
1: เล่นได้ทุกวันเล่นได้ทุกวันไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ทำฉลากให้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณ
0: ที่มันได้ฟังตัวมองหลังนะ
1: โอเคหมดเวลาแล้วไปก่อนนะขอบคุณที่โทรมานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะผลงานเพลงว้าวจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ในช่วงซ้ายชิวฮิวใจที่เพิ่งจบไปนะคะกับผลงานเพลงว้าวนะคะจากมินตราอินทิราก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ น่ากินจังเลยเอ้ยดึกๆแบบนี้ได้ยินอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยนะคะอ่ะตอนนี้เข่าของใครข้อเข่าของใครไม่ค่อยดีออดออดแอดแอดเหมือนเก้าอี้นี้นะคะก็นี่เลยนะให้ฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาอย่างดีนะคะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอีกคล่องตัวนะคะมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักพิเศษนะเขาแบบนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยแล้วก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่หมดยังฟรีอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลยจ้ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์แล้วนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าพี่ต่ายอรทัยเขามาแล้วใช่ไหมพี่ไม้พี่ลมพรก็มาแล้วเวียงนรุมนมาแล้วขอพี่ไผ่พงศธรบ้างแล้วกันเนาะในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ยืมหน้ามาเข้าฝันค่ะ

สวัสดีพี่น้องชาวเพื่อว่าที่ชำลาทุกคนนะครับแล้วกับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับขอเสียงคนสวยนะครับ ถ้าลองได้ลองทอยได้พี่น้องได้นะครับ

0: ขอบคุณครับนะครับรู้สึกเป็นเกียรติหลายๆกับพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราหน้าตาดีที่สุดเลย เราต้องรู้จักชมตัวเองบ้างนะบางครั้งน่ะแล้วก็รู้จักที่จะน้องเมย์เคยบอกแล้วว่าให้ไม่ต้องเลิกคบแต่จงเลือกคบบางคนบอกว่าเอ้ยฉันจะไปเลือกคบได้ยังไงอ่ะมันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตฉันมันอยู่ที่สังคมของฉันอ้าวแล้วถ้าคุณไม่เลือกคบคนเลยนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนคุณติดยาคุณก็จะคบอย่างนี้หรอหรือว่าแบบมันไม่ต้องถึงกับเลิกคบไงคะมันต้องเลือกคบเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนของเราเนี่ยเอาตรงๆเลยนะน้องเมย์อ่ะเคยเรียนอยู่ที่หนึ่งมันก็เป็นเทคโนอ่ะเนาะแล้วก็มีรุ่นน้องมีรุ่นเพื่อนต่างๆนะคะมากมายที่ตีลานฟันแทงเอาตรงๆแล้วหลายๆครั้งนะคะที่มีเพื่อนที่เขาโจทย์เยอะเวลาไปเดินด้วยกันอ่ะพูดตรงๆนะว่าระแวงเคยไปเดินห้างแล้วแบบว่าเขามาเช็คพวกเข็มขัดพวกอะไรอย่างเงี้ยกระดงกระดุมเข็มอะไรเงี้ยแล้วแบบมหาลัยของน้องเมย์มันคือราชมงคลใช่ไหมเวลาเข้ามาดูใกล้ๆอ่ะถ้าดูไกลๆอ่ะมันจะเหมือนอีกมหาลัยหนึ่งแล้วคือเขาอ่ะดูไม่ออกมั้งก็จะเนี่ยแหละโจทย์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคบเพื่อนมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสมมติว่าเราอ่ะบอกว่าโอ้ยเพื่อนคนนี้มันก็นิสัยดีแหละเราก็เลือกไปในที่ที่ควรจะไปอย่างเช่นเขาชวนไปอะไรที่มันอโคจรมากๆหรือว่าเสี่ยงมากๆก็ไม่ต้องไปก็ได้มันก็ต้องเลือกบ้างนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยเพื่อนเฮลาโลพาไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะจ๊ะดังนั้นหนูถึงบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเลิกคบกันนะคะเขาอาจจะมีข้อดีก็ได้ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือนะวันหนึ่งเราก็แสดงสปิริตของความเป็นเพื่อนอ่ะช่วยบ้างตามกำลังของเราอันนี้โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเนี่ยมีความแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะเราไม่เลือกคบเลยอ่ะแล้วถ้าสมมติเขาพกยาเสพติดมาแล้วเราซ้อนมอไซค์เขามาเงี้ยนึกออกไหมเราไปรู้ได้ยังไงเราว่าเขาพกมาหรือไม่พกมาแล้วสุดท้ายเป็นไงเราก็โดนตรวจไปด้วยพอโดนตรวจไปด้วยยาวจ้าจะมีไม่มีอะไรยังไงเดี๋ยวคิดว่าค้าเดี๋ยวคิดว่าขายเดี๋ยวคิดว่าเสพโอ้ยวุ่นวายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเลือกนิดนึงเลือกนิดนึงจริงๆมันง่ายมากนะคะการที่เราอยากจะมีเงินแสนเราก็อาจจะต้องรู้จักกับคนที่เขาหารายได้หลักล้านถ้าเราอยากจะมีเงินหลักหมื่นอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนที่แบบอย่างน้อยเขามีรายได้หลักแสนบ้างอย่างเงี้ยเรามีคนรอบตัวหลากหลายเอาจริงๆเชื่อเถอะว่าถ้าเราอ่ะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นคนแบบต้นทุนดีน้องเมย์ก็เริ่มจากการที่เป็นพนักงานเสิร์ฟมาตั้งแต่ม.2เมย์ก็เนี่ยก็ขวนขวายที่จะเรียนหนังสือเยอะเรียนเข้าไปสุดท้ายเห็นไหมพอเราเรียนปริญญาเอกเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงแรมเพียบเลยอยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยหรือเอาตัวเองนะคะเก็บตังค์สักนิดนึงลองไปเข้าคลาสที่มันแบบว่าพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งอะไรก็ได้สมมติว่าเราอยากเป็นดาราเราไปคลาสการแสดงอ่ะคนข้างในนั้นก็จะมีแต่คนที่สนใจในเรื่องเดียวกับเราใช่ไหมดังนั้นเราสามารถเลือกสังคมให้ตัวเองได้นะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นสมมติว่าเราอยากเก่งค้าขายเราก็ต้องไปหาคนที่เขาแบบค้าขายไม่ยากเลยก็เดินไปร้านขายของชำข้างบ้านก็ได้ก็เนี่ยเป็นเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็ได้เหมือนกันเราก็ลองไปนั่งคุยกับเขาดูว่าเอ้ยพี่มาเปิดร้านได้ยังไงอ่ะอะไรเงี้ยเราไปพลพรรคลักจำหาความรู้ได้เหมือนกันมีคนนึงบอกว่าไม่จริงน้องเมย์มันอยู่ที่เราคืออะไรนะ ยังไงนะ มันอยู่ที่ก็ใช่ไงมันอยู่ที่เรา ถูกแล้วมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะบางครั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคือน้องเมย์อ่ะโพสต์เฟซบุ๊กไว้ว่าแบบมันบางครั้งเราต้องไม่จำเป็นต้องเลิกคบกับเพื่อนเพราะว่าจริงๆเพื่อนน้องเมย์มีหลากหลายมากมีตั้งแต่แบบคนที่ไล่ยืมเงินคนอื่นอะไรเงี้ยเยอะเพื่อนที่แบบว่าไม่ทำมาหากินอะไรเลยอ่ะแล้วก็แบบขยันมีลูกอ่ะเยอะอย่างนั้นก็มีคนที่ไม่เรียนหนังสือก็มีแบบเพื่อนอ่ะคือในซอยบ้านหนูอ่ะมันจะมีสลัมอยู่มุมนึงอ่ะแล้วตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าชุมชนสลัมเนาะแต่ว่าก็คนบุคคลมีรายได้น้อยอะแหละแบบรายได้แบบว่าทั้งปีนึงมีไม่ถึง 30,000 อะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเป็นคนกลุ่มนึงที่มีลูกเก่งมากงงมากคือแบบว่าอายุ15 มีลูกไปแล้ว3คนแท้งไปแล้ว2แล้วมันเหลือคนนึงที่ไม่ได้แท้งอ่ะเออแล้วก็สุดท้ายทุกวันเนี้ยเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเขาก็รุ่นเดียวกับเมย์เนี่ยแหละแต่ในขณะที่เขาก็คบกับเพื่อนที่แบบวันๆก็ไปตบกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องกันทุกวันนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสังคมแบบนี้เอาจริงๆหนูอ่ะดูหน้าหนูสิคะหน้าหนูเนี่ยหน้ามีเรื่องที่สุดแล้วจริงๆคือแบบว่าเป็นคนหน้าหมวยหมวยเฉียวเฉียวจิกๆอ่ะมันก็จะมีคนที่แบบเดินเข้ามาหาเรื่องเราทุกวันอ่ะจริงมันก็ถ้าตอนนั้นหนูแบบไปทำตัวตามเขาอ่ะเผลอๆหนูป่านนี้หนูอาจจะมีสามีมีลูกไปแล้วก็ได้ถูกไหมหนูอาจจะไม่ได้เรียนถึงทุกวันนี้ก็ได้แต่หนูเลือกเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียนเราก็เอาตัวไปแบบไปถามเขาว่าแบบเอ้ยเรียนยังไงเราไม่เข้าใจข้อนี้แบบเรื่องนี้ช่วยดูให้เราหน่อยอะไรเงี้ยเราก็หาคนที่เราจะสามารถเข้าหาเขาได้เข้าหาเพื่อนไม่ได้มีคนบอกว่าเข้าหาเพื่อนไม่ได้เลยไม่ยากค่ะเข้าหาครูน้องเมย์ตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนนึงที่เพื่อนๆไม่ค่อยคบอ่ะพูดจริงๆเพราะว่าหน้าเหวี่ยงมากหน้าดูแบบหยิ่งแต่กำเนิดหยิ่งแบบโอ๊ยหน้ามีเรื่องอ่ะเอาจริงๆเวลาเจอใครก็ท้าแต่จริงๆเราไม่ได้มีอะไรนะเราไม่ได้ไปมองหน้าเขาแต่ว่าเราสายตาสั้น มองไม่เห็นเดินมาทางไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยมีปัญหาป่ะเอ้ยซะหน่อยป่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบฮึ อะไรนะเธอคุยกับเราเหรออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเออเนี่ยแบบไปหลังโรงเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบบอกเขาตลอดว่าแบบไม่อ่ะเราไปห้องสมุดกับเราเวลาอะไรเงี้ย เขาก็คงทำอะไรหนูไม่ได้อ่ะถ้าแบบชีวิตเราไปทางนั้นเราฝ่ายดีอ่ะเขาก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็เข้าหาคุณครูเข้าหาอาจารย์อะไรเงี้ยมากกว่าสมมติว่าแบบเขามาท้าเราก็เดินไปหาครูแล้วก็บอกว่าเออหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบหนูไม่รู้ว่าจะระมัดระวังตัวเองยังไงเพราะว่าหนูก็ยังเด็กหนูก็ป้องกันตัวเองไม่ได้เขามาเป็นแก๊งเลยอ่ะเขามากัน13คนน่ะตอนนั้นน่ะหนูทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ว่าครูเขาก็เลยเอาเข้าชมรมเออตอนนั้นนะป้องกันตัวเองด้วยการเข้าชมรมเทควันโดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับหนูอีกเลยเพราะว่าเตะหนักต่อยหนักทุกอย่างหนักก็คือแบบมันก็เป็นการป้องกันตัวเองอย่างนึงแล้วก็เลือกสังคมที่เขาแบบพอเล่นกีฬาแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเช้ามาก็ต้องไปวิ่งรอบโรงเรียนก่อนแล้วก็เตรียมไปแข่งอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาโรงเรียนก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครกล้ายุ่งเห็นไหมมันอยู่ที่เราว่าเราอ่ะจะเลือกสังคมแบบไหนเราจะเลือกทำยังไงมันมีหลากหลายคนมากๆนะคุณผู้ฟังที่พอตอนช่วงโควิดอ่ะมันจะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันไปขโมยของคนดีกว่าฉันจะได้ติดคุกพอติดคุกจะได้มีข้าวกินทุกมื้อฮัลโหลเข้าวัดก็มีข้าวกินทุกมื้อเหมือนกันจ้ะเออไม่เห็นจะต้องไปติดคุกไม่เห็นจะต้องไปสร้างความเดือดร้อนเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราสร้างสังคมสร้างสภาพแวดล้อมได้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยคุณผู้ฟังเราดูคนรอบข้างเราสี่ห้าคนมีใครที่อิจฉาริษยามีใครที่ขี้นินทามีญาติคนไหนของเราที่มันแบบหน้าตัดออกจากชีวิตไปมากๆอ่ะเราไม่ต้องเลิกคบเราแค่เลือกคบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะฝากเอาไว้ด้วยในค่ำคืนนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถเอาตัวรอดได้โดยที่ไม่มีมารมาผจญมาก้ำไกลคุณผู้ฟังของหนูห่วง ดูแลตัวเองดีๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ค่ะวิชาแพะจากคาราบาวเราจะแบบว่าดูซิว่าวิชาแพ้นี่มันเป็นยังไงนะผลงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ขอไข่ ไม่ต้องส่งไข่มาให้ก็คือขอไข่ก็คือผลงานเพลงนะคะขอเพลงมาที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะส่วนใครไม่ร่วมก็ขอปกติได้เลยแต่คงไม่ได้หน้าไมค์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยอยากจะแนะนำผลงานเพลงอื่นๆมาก็บวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วกันเนาะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องเมธิชากันต่อพร้อมกับตัวอักษรขอไข่ค่ะ

0: ณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
1: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าถึงชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับอักษรขอไข่มาดูกันว่าวันนี้สายหน้าไมค์จะเลือกเพลงอะไรให้เราฟังกันเนาะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้า
3: วายได้ผู้ชายบ้างแล้ว2-3 วันนี้นี่ผู้หญิงหมดเลยโอ้แนะนำตัวหน่อยจ้า
4: เด็กชายชินกรชื่อเล่นชินกรนักทีบัวชื่อเล่นตัวเล็กจ้า
3: ตัวเล็กมากไหมจ้าเป็นผู้ชายไซส์ S อย่างเงี้ยหรอ
4: บอกไม่ถูกจ้า
3: เป็นผู้ชายไซส์ S อย่างเงี้ยเหรอเออตัวเล็ก
4: เล็ก
3: ตัวเล็กตัวน้อยอย่างงี้ไงจากจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดจ้า
4: ละยองคิด
3: ละยองคิดไปมาแล้วด้วยอ่ะไม่เจอสิ
4: เจอพี่
3: เกรียงไกรแทนเอาทุเรียนมาให้กิน
4: ไปส่วนไหนของละยองอ่ะ
3: แกลงค่ะ
4: แกง
3: อย่าอะไรนะ
4: ใช่ดิพรุ่งนี้จะไปตัดทุเรียนอยู
3: ่วันนั้นมีพี่เกียงไกมาหาหนูไปกับคุณพ่อคุณแม่พี่เกียงไกเอาทุเรียนมาให้ต้องเยอะเลยกินกันฉ่ำบอกเลยว่าตอนนี้พ่อกับแม่กินไม่หมดเลยอ่ะหนูกินหมดแล้วเออทำอะไรอยู่คะเนี่ย
4: ก็มากรีดยางแต่ว่าฝนตก
3: อ๋อหรอ
4: ใช
3: ่โอ้ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันยังหงุดหงิดอยู่โอ้ยก็อยากช่วยเนาะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกัน
4: ลดกระถางเลยน้องเมย์
3: อะไรนะคะ
4: ลดกระถางเลย
3: เออทำไงอ่ะ
4: ทำใจ
3: ไม่ได้นี่เราต้องสู้กับมันสิ
4: ก็สู้แล้วสู้ไม่ไหวต้องทำใจอย่างเดียว
3: เ
4: นี่ยฝนไม่ตกเลยเนี่ยกูตาแอบมาคุยนะเนี่ยลมแรงมากเลยที่สวนเนี่ย
3: อุสานหลบอุสานหลบมาคุยเลย
4: อะเราไป
3: ไหนอะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินน่าจะแบบว่าอยู่ในที่ที่ดีเกินฮัลโหล
4: ได้ยินไหมล่ะ
3: ไม่ได้ยินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังงง
4: เ
3: ออถ้าวันหลังแบบอยู่ริมคลื่นอย่างเงี้ยไปยืนริมทะเลแล้วก็แบบอ่ะทุกคนหลับตาฟังเสียงทะเลพร้อมๆกันอะไรเงี้ย
4: เหมือนกันแหละน้องเมย์ลมแรงมากเลย
3: หรอ
4: ใช่จ้ะ
3: โอ้ยนะก็ดูแลตัวเองดีๆนะช่วงนี้พายุเข้าด้วยนะ เขาบอกว่าอะไรนะ37จังหวัดที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพายุนะคะโหเห็นแบบหลังคาปิวเลยหวั่นใจเลยอะ
4: หนึ่งในนั้นระยอง
3: จริงเหรอ
4: จัน
3: ปิวไปแล้วเหรอ
4: ใช
3: ่แย่แล้วเออที่หนูเห็นนะเป็นหลังคาโรงเรียนหรืออะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยลอยละล่องแล้วแบบหอบเอาแท้งน้ำกระเด็นไปด้วยอ่ะงงมากแบบโหพายุแรงมากช่วงนี้อะไรที่ไม่เคยอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดอะไรนะ
4: แม่ฮ่องสอนน่ะแม่ฮ่องสอนก็หนักนะแม่สอนน้ำป่าไหลหลากด้วย
3: เออเราโหเอาจริงๆนะประเทศเราอะอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดไปเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยเนาะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยเจอสึนามิก็เจอเนาะ
4: ใช่
3: อย่างหาดใหญ่อย่างเงี้ยตอนที่น้ำท่วมก็แบบอลังการมากเลยนั่นอะเออแล้วตอนนี้มีพายุอีกอะไรแผ่นดินไหวก็เกิดแล้วใช่ไหมอะไรที่ไม่เคยเกิดมันเกิดมาแล้วอะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามตอนนี้ก็ต้องตื่นตัวแล้วก็ระมัดระวังเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ติดตามข่าวสารให้ชัดๆแล้วเนาะ
4: ใช่มันต้องเกิดทั้งหมดแหละน้องเมย
3: ์เออต้องระมัดระวังอ่ะวันนี
4: ้เดี๋ยว
3: ค่ะ
4: น้องเมย์ชั่วโมงกี้เอาคำพูดใครไปพูด
3: เอาเลยนะ
4: เอาคำพูดใครไปพูดชั่วโมงที่แล้วอ่ะ
3: เอาคำพูดใครไปพูดคือคำไหนอ่ะ

0: ันอยู่ที่เราจะทำอะไรนั่นเลยน้องมีพูดอยู่น่ะ
1: แล้วจริงๆมันอยู่ที่ใคร
0: ที่เรา
1: จะต้องยังไง
0: น้องมีพูดแล้วชั่วโมงที่แล้ว
1: รู้แล้วแต่เราต้องยังไงล่ะพี่ขยายความที่พี่พิมพ์หน่อยสิ
0: มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ตัวเราจะเลือกทำเลือกเกิดเลือกอะไรเลือกเกิดเนี่ยมันเลือกไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ตัวเราเลือกทำ
1: เออถูกไหมล่ะ
0: ใช่ไหม
1: เออพอดีว่าหนูไปโพสแล้วมันมีคนพิมพ์ไงบอกว่ามันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตจ้ะหนูก็แบบเกี่ยวอะไรวะปะโถไม่ดูประเด็นของการคุยเลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรอยู
0: ่เฮ้ยเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วน้องเมย์พูดเออที่ชอบไง
1: นะคะแล้วสรุปแล้วพี่เลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคะ
0: ก็คนจริงใจมีไว้แถวดีอ่ะ
1: อยากเจอคนจริงใจเดี๋ยวไม่ใช่สิเออได้มุกนี้ได้เชียบอ่ะมาเมื่อสายที่แล้วเขาลงแบบอะไรนะเพลงว่าวมาลงที่ขอไข่
0: Okay.
1: วันนี้เราก็เลยเสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
0: ทำไม่ได้แล้ว
1: เดี๋ยวตีเลยนะวางสายทิ้งเลยนะ เร็ว
0: จริง
1: ๆค่าอะไร
0: ค่ามันลูกทุ่ง
1: เออปะโท คิดเองเออเองงงเองอีกค่ามันลูกทุ่ง
0: ไทยธนาวุฒิ
1: ไทยธนาวุฒิและข้ามันลูกทุ่งจะไปต่อที่อักษรอะไรเอ่ย
0: ร้อง
1: ไงอ้าวทำไมเป็นหนูร้อง
0: ข้าม
1: ัน
0: ลูกทุ่งข้ามีมุ้งสี่สายมอม้าละกัน
1: เดี๋ยวสี่สายก็สอเสือดิมอม้าอะไรล่ะโอ้ยช่วยด้วย
0: ข้ามันลูกทุ่งข้ามีมุ้งสี่สายอ้าวสอเสือละกันนะ
1: อ่ะสอเสือนะ
0: ใช่
1: งงเลยสี่สายแล้วไปมอม้า
0: แก้งอ่ะ
1: หนูยังไม่ได้แก้งอะไรเลยพี่อ่ะงงเองพี่รู้ไหมว่าทุกวันนี้คุณผู้ฟังโทรหาหนูเขาบอกว่าไม่กล้าคุยด้วยกลัวหนูแก้ง
0: สอเสือสอเสืออ
1: ่ะสอเสือนะพรุ่งนี้นะโอเคได้เลยข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสี่สายเอาเป็นมอม้างงเลย
0: สอเสือสอเสือ
1: สอเสือสอเสือโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนพร้อมยัง
0: พร้อม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำนั้น
1: ช้าช้าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยาราอาห้า
0: และไอยาราอาห้าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยารา อาห้า
0: ใช่ปะ
1: ใช่ใช่ก็ได
0: ้มงแซะแซะมง
1: โอ้ยสองสามวันนี้มีคนแย่งมงแซะตลอดเลยงั้นเปลี่ยนพร้อมจะฟังเพลงข้ามันลูกทุ่งหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากฟังอยากฟัง
1: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาใหม่เอาใหม
1: ่อ่ะพร้อมจะฟังเพลงข้ามันลูกทุ่งหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
1: โอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเขาอุตส่าห์หลบฝนหลบแดดหลบลมเพื่อมาคุยกับหนูหนูก็แบบพยายามคุยด้วยหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะผลงานเพลงนี้นะจะข้ามันลูกทุ่งค่ะขอไข่แล้วก็อักษรถัดไปในวันพรุ่งนี้คือสอเสือไปคิดมาเลย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: เป็นหวานใจของใครสักคนผลงานนี้นะคะมีใครอยากรักฉันไหมนะผลงานเพลงหม้อหุงข้าวนะคะผลงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริงกับพี่พันธ์วรการไอดอลของหนูนะคะซึ่งพี่พันธ์วรการนี่ก็เสียงระมุนไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะเขาก็มีจะบอกว่าคำร้องทำนองแน่นอนอยู่แล้วโจอี้ภูวศิษฐ์นี่เขาสามารถนะคะทั้งคำร้องทำนองนี่เรียบเรียงด้วยโดยเขาคนเดียวเลยนะคะก็คือทำทุกอย่างนะเมดเล่ไปเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์รัชวิทย์ช่วยด้วยอีกคนหนึ่งนะคะรวมถึงเรียบเรียงนะคะมีต้องอ่านว่าอะไรอ่ะมาโพล่าใช่ไหมมาเอ็กซ์โพล่าต้องอ่านว่าอะไรเรียบเรียงนะคะโดยรัชวิทย์รัฐวิทย์ภูวศิษฐ์แล้วก็อนันต์พรศิริมาเอ็กซ์โพล่าเรียบเรียง3คนเนาะเยอะจังเลยอ่ะนะเอ้ยแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าผลงานเพลงของหนูก็มีที่แบบว่าช่วยกันแต่งคำร้อง3คนเหมือนกันเหมือนแต่งไปแล้วแล้วก็มีมาแก้เอกแล้วก็มีให้อีกคนมาแก้อีกเงี้ยสามคนก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุน

0: ยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ2ผลงานเพลงก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนะคะจากนักจัดรายการของเราด้วยนะพี่พิมดามหานครนะคะยังคงอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องไปนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์และอีก1ผลงานเพลงจากแอลกอฮอล์ค่ะไอ้ทุย

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเบทิชา
1: ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทนะคะหาดใหญ่นะครองแงะ83บาทค่ะจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต85บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี87บาทเฉลี่ยอยู่ที่84บาท50สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ90บาทขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท20สตางค์ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้มีใครร่วมกิจกรรมกับเราบ้างตั้งแต่วอแหวนเลยเนาะนะวันนี้มีวอแหวนกับขอไข่นะคะก็มีตั้งแต่พี่อ้อมสุราษฎร์พี่แอมจันทบุรีเจ๊ตุ้ยลาดกระบังน้องแวนนครซี่ธรรมราชนะจ๊ะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณพี่ชินกรระยองนะคะพี่นันเพชรบูรณ์พี่เพชรจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มีพี่อ๊อฟโคราชมีน้องไบรท์นะคะสมุทรปราการพี่เอ็นจากพิจิตรพี่เอ็นไม่ได้ให้เบอร์ไว้แล้วถ้าสมมุติว่าได้ของรางวัลแล้วน้องเมย์จะติดต่อกับยังไงล่ะพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะพี่วิจิตรจากศรีสะเกษเหมือนกันพี่บอลวีจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะพี่แหลมจากจังหวัดตรังขอไข่นะคะก็จะมีพี่นันจากเพชรบูรณ์พี่แอมจันทบุรีนะเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังมีพี่ก้อยจันทบุรีมีพี่ออฟจากโคราชน้องแวนจากนครศรีธรรมราชแล้วก็มีพี่บอลวีนะคะนครศรีธรรมราชเหมือนกันแล้วก็มีพี่เพชรจากศรีสะเกษพี่สนธยาสุราษฎร์พี่มานัทนะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่พรเอ้ยไม่ใช่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณเออเล่น2รอบโอเคเอาเป็นว่าบอกให้รู้จะได้รับรู้ว่าลงชื่อไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะตั้งแต่วอแหวนเนี่ยหูยเพลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอไข่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่บ่าวสุราษฎร์อ่ะจริงๆอ่ะถ้าเล่นขอไข่ก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือเล่นวอแหวนแล้วเขาไปขอไข่แล้วยังวอแหวนอยู่นะคะก็ลงชื่อไม่ได้เพราะว่าถือว่าผิดกติกานะจ๊ะผิดกติกาไม่ใช่กาอ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงของบูโดกันขอให้เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่เพราะเลยจริงๆมันมีคนเล่นเพลงนี้ด้วยพี่ก้อยจันทบุรีนะคะก็จัดให้นะจ๊ะขอให้เหมือนเดิมจากบูโดกันสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านในช่วงของตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับเอาละครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะวันนี้มากับป้าผมนะครับคุณพ่อเคยสอนป้าเคยสอน
1: ก็มาแล้ว
0: เดี๋ยวขออนุญาตเอาไมค์ก่อนเอาไมค์ก่อนไม่ได้เจอป้านานมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องเมย์ที่มาเทคแคร์นะครับป้าครับอันนี้คือหูฟัง
1: โอเคคร
0: ับนะหูฟังหนูฟังนะครับทักทายกันเลยครับ
1: สวัสดีครับตีสองไม่เคยเมื่อก่อน
0: ครับ
1: เวลาธรรมดาป้าก็ยังมาเป็นแขกรับเชิญอยู่ไว้เที่ยงคืนเนาะเมื่อก่อนเนาะ
0: มันก็ยังไม่ดึกมาก
1: ก็ยังมาแวบมาได้
0: ใช่
1: แต่วันนี้ตีสอง
0: ถูกครับป้าครับ
1: เพราะมันพิเศษ
0: มันพิเศษใช่ป่ะ
1: เดือนพิเศษที่เราจะต้องระลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์เข้าใจนะครับ
1: ก็เลยแวบมาเจอแฟนคลับของเพชรพุ่มพวงนิดนึง
0: วันหลังอยากจะให้ป้ามาสักตีห้าได้ไหม
1: ตีห้าก็เลิกแล้วสิ
0: ตีสี่ใช่ไหมตีสี่ก็ได้ตีสี่ก็ได้ถ้าป้าไหว
1: เมื่อกี้ฟังไปกี่เพลงนะ
0: เมื่อกี้สามเพลงสามเพลงจบไปขอแม่พึ่งก่อนขอมาม่าก่อนขอมาม่านะฮะ
1: เพราะว่าเดือนนี้บอยจัดเพลงพุ่มพวงได้เลยทั้งรายการ
0: ครับ
1: เพราะว่า
0: เข้าใจ
1: วันที่หกวันเสาร์เนี้ยป้าก็จะจัดแล้วก็ขออนุญาตผอ.แล้วว่า
0: ครับ
1: ผมขออนุญาตเปิดเพลงพุ่มพวงนะ
0: ครับป้าครับ
1: เพราะว่าเป็นการรำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34ปีครับผม
0: ผ่านไปแป๊บๆน้องป้าเนาะ34ปีแล้ว
1: เร็ว
0: 34ปีเร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับป้าก็คงอารมณ์เหมือนมันไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะแบบรู้สึกเหมือนยังแบบไม่นานแหละเข้าใจอันนี
1: ้ยังไม่พูดเลยเดี๋ยว
0: เรื่องนี้เข้าใจป้า
1: แล้วก็ปีนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เรียนแฟนคลับให้ทราบนิดนึงแฟนคลับของเพชรนะครับที่ตีสองแล้ว
0: ครับ
1: ให้ฟังให้รู้ว่า
0: ครับ
1: ปีนี้คึกคักมาก
0: แล้วฮะป้า
1: คึกคักจริง
0: ๆครับ
1: เพราะว่าตอนป้าปกติเนี่ยการเล่น Facebook เนี่ยอาทิตย์นึงป้าจะลงสักครั้งนึง
0: ครับ
1: สุกซื้อเสาอะไรเงี้ย
0: เข้าใจครับ
1: แต่พอเดือนมิถุนายนเนี่ย
0: ครับป้าครับ
1: มาลงทุกวัน
0: เข้าใจ
1: แล้วฟีดแบ็กก็คือผลตอบรับกลับมา
0: ครับ
1: ที่เขาคิดถึงพุ่มพวงแฟนเพลงนะครับ
0: ครับครับ
1: โอ้โหมากมายเลย
0: เข้าใจ
1: ก็เลยคิดว่าปีนี้คึกคักมากแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับว่าแฟนคลับของเพชรของป้าของพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์ครับ
1: วันที่
0: 10ถึง19
1: 10
0: ไม่เราไปได้แต่วันที่10 แต่ว่าเอาจริงงานคือเริ่มต้นวันที่11ถึง19
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไปวันที่10ก่อนพอดีมันมีน้องสาวผมคนนึงนะครับ
1: พิเศษ
0: ชื่อว่าน้องต้นข้าว
1: ครับ
0: นะครับเขาไปร้องเพลงวันที่10ผมก็เลยอ่ะก็เลยผมกับป้าก็เลยอยากจะไปด้วยอยากจะไปดูซะหน่อยไปดูที่งานซะหน่อยก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นกันจริงจังตั้งแต่วันที่11ถึง19เลยนะครับทุกท่านนะครับถ้าใครสะดวกอยู่แถวนี้หรือว่าแถวนครปฐมแถวสุพรรณแถวอะไรเงี้ยครับก็ขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับเจอกันได้ที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีนะฮะ
1: เพราะว่าปีนี้วัดที่เอกมัยอ่ะวัดอะไรนะ
0: วัดภาษีวัดภาษีสิป้า
1: ไม่ได้จัดนะครับปีนี้ไม่ได้จัดนะครับ
0: ครับครับครับ
1: ภาษีที่เอกมัยไม่ได้จัด
0: ครับ
1: ถ้าใครว่างก็ขอเรียนเชิญไปที่วัดทับกระดานตั้งแต่วันที่10ถึง19มิถุนายนครับ
0: ครับป้าครับอ้านะครับหลายๆท่านอาจจะยังงงว่าทำไมป้าถึงมาอยู่เวลานี้ได้
1: ใช่
0: ป้าไปไหนมาป้าครับคิด
1: ไม่ได้คิดเลยจะตอบให้มันตรง
0: ไปไหนมา
1: เราทานข้าวกับน้องเพชร
0: ครับ
1: นัดทานข้าวกันเกือบจะทุกปกติเนี่ยจะทานข้าวด้วยกันทุกวันจันทร
0: ์ครับ
1: เนาะแต่วันนี้พิเศษ
0: ครับ
1: มาเพราะมีเพื่อนป้าตีกอล์ฟเสร็จเข้ามาทานพี่เท่ก็โทรไปบอกวันนี้คนนี้จะมาทานข้าวนะป้าจะหลับอยู่แล้ว
0: เข้าใจคร
1: ับ ป้าถามแล้วว่าน้องเพชรอยู่ไหมอยู่ป้าก็รีบแต่งตัวออกมาเลย
0: ขอบคุณมากๆครับป้าครับ
1: ก็เลยปกติเราจะเจอกันทุกวันจันทร์แต่ว่าวันนี้วันพฤหัสเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ก็เป็นวันพิเศษแล้วกัน
0: นะครับ
1: ก็เลยพอเสร็จจากทานข้าวเสร็จก็ขึ้นมาบอกอ่ะเราคุยกันยังไม่จบคุยกันมากมายเลยนะครับในเรื่องในการออกกำลังกายในการรักษาสุขภาพว่าจะทำยังไง
0: คือตอนแรกเอางี้จากร้านอาหารน่ะมัน
1: ใกล้ๆ
0: กับอสมทแต่ว่าพอดีปาเป็นห่วงปาก็เลยเดินมาส่งผมที่อสมทผมก็เลยบอกปาว่าปาผมว่านะถ้ามาขนาดเนี้ยขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะ
1: มาเจอแฟนเพลงแฟนคลับซะหน่อย
0: ขึ้นมาเจอแฟนคลับช่วงที่สองกันซะหน่อยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเจอปาเพราะว่าปาจะได้การกับท่าองค์ใช่ไหม
1: เจ็ดโมงครึ่งวันเสาร์นี้ที่จะถึงนะครับถึง10 โมง
0: วันเสาร์ที่เท่าไหร่นะ
1: ที่6
0: ที่6นะ
1: ใช่ป่ะ6ป่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: เนี่ยใกล้ๆจะถึงเนี่ยครับผม
0: เข้าใจเข้าใจนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความจริงกับผมกับป้ากับคุณผู้ฟังในมีอะไรอยากจะคุยกันเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลา
1: ครับ
0: เสียเวลาของบทเพลงนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากบทเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับวันนี้ป้าก็จะอยู่กับผมใช่ไหม
1: อยู่สักพักหนึ่ง
0: อยู่กับบอยถึงตีห้าใช่ปะ
1: ง่วงๆแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วมาให้สักช่วงหนึ่ง
0: ไหวหรือเปล่าป้าได้ไหวหรือเปล่าจริงเปล่า
1: จริง
0: โอ้เสียดายมากเลยอยากให้ป้าอยู่สักถึงตีห้าเน
1: ี่
0: ย
1: เอาเพื่อนเพื่อนแท็กซี่ที่ทำงานกะดึกเนี่ยเขาอยู่เป็นเพื่อนบอยแน่นอน
0: ครับโอ้ยเขาอยู่ทุกคืนอยู่แล้วแต่ว่าป้านานๆทีไงป้านานๆที

0: ได้แค่ไหนแค่นั้นน่ะ
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: โอเคโอเคถ้าป้าง่วงไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวไว้ให้น้องเมย์เขาจัดอะไรให้ป้า
0: ที่นอนจัดที่นอนเลยเหรอ
1: จัดที่นอนจัดที่นอนให้ป้าก็ได้ตอนนี้ครับไปฟังเพลงนี้กันครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
0: ครับ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5

0: Hotline. สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: Shine till you die สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: จบไปนะครับผมสำหรับบทเพลงรองงูเข้าฝันนะครับป้าป้าครับ
3: ครับ
2: นะฮะก็เป็นบทเพลงของผียิ่งครับผียิ่งดวงเจ้าสุวรรณี
3: โอ้โหออกเพลงใหม่แล้วได้เห็นในข่าว
2: ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผียิ่งก็เป็นนักร้องคุณภาพอีกท่านหนึ่งเป็นผีเศร้าครับ
3: ผีเศร้า
2: คือผีเศร้าที่ผมแบบนับถืออย่างแรงครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับพอครับโอ้ยนะครับป้าป้าครับป้าป้า
3: น่าสวัสดีครับต้องทักทายกัน
2: ใช่นิดนึงนะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายหลายๆท่านอาจจะงงว่า
3: วันนี้
2: มีป้ามาด้วย
3: นั่นแหละ
2: ใช่ครับป้ามาทำอะไรตีสองนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลานี้ป้าทำอะไรอยู่ครับ
3: หลับสิครับ
2: หลับแล้วเหรอ
3: ตีสองหลับโอ้ย
2: ไม
3: ่หลับเฝ้าเฟอินแล้ว
2: ปกติป้าหลับกี่โมง
3: สี่ทุ่ม
2: เหรอ
3: เด็กอันดับใหม
2: ่ตื่นกี่โมง
3: 6 โมงครึ่ง
2: โอ้ยเอ้ยโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะ
3: ไปจะไปนอนใช่ไหม6 โมงครึ่ง
2: 6 โมงครึ่งยังไม่ถึง

0: บ้านเลยป่ะ
1: เอาเลิกตีห้าหกโมงครึ่งไม่ถึงเหรอ
0: ยังบอกกว่าจะถึงกว่าจะทำโน่นทำนี่นอนโน่นแต่แปดโมงเช้าเนี่ยป่ะแปดโมงเช้าแล้วตื่นทีก็ประมาณเย็นๆถ้าไม่มีงานกลางวันนะถ้าไม่มีงานกลางวัน
1: โอเคแต่ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการแพทย์เนี่ย
0: เขาบอก
1: นอนกลางวันกับนอนกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: มันไม่รู้นะมัน
1: คนกลางคืนมันก็ชินแบบนี้แหละ
0: ใช่
1: มาม่าเอาจกยกตัวอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย
0: มาม่า
1: ตอนที่มีวงเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะต้องร้องเพลงจากประมาณ2ทุ่มจนถึงประมาณตีหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็จะกลับมาถึงบ้านตีสองตีสามตอนตีสี
0: ่ครับ
1: แบบนี้ทุกวันเหมือนกัน
0: มาม่ามีนอนตอน8โมงเช้าไหม
1: มี
0: ธรรมดาก็ถือว่าเป็นคนคืนแหละ
1: ถูกต้อง
0: เป็นคนคืนเลยเพราะว่าต้องทำงานไงต้องทำงาน
1: ใช่
0: นะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันก่อนนะป่านะ
1: ครับผม
0: หนึ่งสายอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับพี่งาครับ
2: สวัสดีครับน้องเพชรกับป๋าแต่สอนครับ
0: โอ้ยพี่งาโทรศัพท์มาจากชุมพรนะ
2: ครับชุมพรครับ
0: ใบดีไหมไอ้ใบดีไหม
2: ใบดีครับ
0: ใบดีครับโอ้ยชุมพรฝนตกไหมครับ
2: วันนี้ไม่ตกวันนี้ไม่ตกแต่ว่าตกหรือตกนิดเดียวก็ไม่รู้บอกว่าผมอยู่ในห้องทั้งวันนะครับ
0: แสดงว่าใช้ชีวิตเหมือนผมเพราะว่าบางทีผมก็ไม่รู้ไงว่าฝนตกไม่ตกไง
1: อยู่ในห้อง
2: ครับ
0: อยู่แต่ในห้องผมเป็นคนที่ติดห้อง
2: ผมก็คนติดห้องครับไม่ออกไปข้างนอกครับ
0: เข้าใจครับพี่งา
2: ฝุ่นมันเยอะครับเขาเปิดโรงงานอยู่ใกล้บ้านครับ
0: อ๋อเข้าใจนะครับพี่งาแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ละครชีวิตครับปากกับตอนสัมภาษณ์มาดีนะครับ
1: สบายดีครับ
2: ผมรู้จักปากกับตอนตั้งแต่ผมอายุไม่ถึง10ขวบแล้วครับ
1: โอ้ขอบคุณ
2: แล้วก่อนผมเห็นรอกว่าต่อรับฟงเองครับ
1: โอ้ย
0: ขอบคุณครับ
2: ผมจำได้เสมอครับป๋าไก่สอนนะครับ
0: พี่หาเคยดูหนังของป๋าไก่สอนปะ
1: เคยไหม
2: เคยดูนิดหน่อยแล้วก็ตอนหลังก็ชวนผมกลับครับ
1: อ๋อตอนที่
2: ผมจำไม่ได้ตอนนั้นเด็กเหลือเกินครับ
0: เข้าใจเข้าใจ
1: แปลงอะไรเงี้ยเหรอหรือว่าใช่ไหมหนังเข้าไปฉาย
2: ที่ประกอบคู่กับต่อรับฟงแล้วก็คู่กับต่อรับฟงด้วยครับ
1: อ๋อสามเสือสุพรรณน่ะสิ
0: ใช่หรือปะ
1: ใช่สามเสือสุพรรณหรือดะดารุณเล่นกับสรพงษ์ประมาณสัก 3-4 เรื่องอะครับ
2: ครับก็ประมาณนั้นนะครับ
1: ผม
2: จำได้อยู่ครับ
0: เดี๋ยวนะป้าจำหนังที่ตัวเองเล่นได้ทุกเรื่องเลยป่ะน่ะ
1: ก็เกือบ
2: แต่ผมจำเรื่องได้ป้าเล่นไม่ได้ครับ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับมานานแล้วอะ
0: มานานแล้ว
1: ต้องมี
2: ครับ40 ปีแล้ว40 ปีแล้วได้ครับ
0: ได้ครับผมพี่งาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับละครชีวิตจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับ
2: ครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ป๋าไก่สอนแล้วก็แม่พุ่มพวงแล้วก็น้องเพชรแล้วก็ลูกสาวลูกเสียงน้องเมย์แล้วนะครับ
0: ได้เลยครับ
2: ที่อยากอนุญาตให้ผมได้เข้านามัยครับ
0: ขอบพระคุณมากๆขอบคุณพี่งาที่โทรศัพท์มาหานะครับ
2: ครับ
0: ครับพี่รักษาสุขภาพนะ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ยอด
0: พี่งาจากชุมพรครับชุมพรครับ
1: มีต่างประเทศโทรเข้ามาบ้างไหมตอนเวลานี
0: ้มีครับมีครับบางสายก็มี
1: ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียไม่ค่อยส่วนใหญ่จะส่งข้อความมาแต่ว่าทางยุโรปทางอะไรเงี้ยจะเยอะ
1: เขาจะช้ากว่าเรา6ชั่วโมง
0: เวลาก็เลยได้ไง
1: ครับ
0: เวลาก็เลยพอดีกับเราประมาณนี้นะฮะ
1: ญี่ปุ่นไม่ได้ละญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงไม่ได้ละ
0: ครับผมสวัสดีไปถึงพี่พยับนะครับบอกว่าคุณพ่อป๊าป้าไกรสอนจักรนันพระเอกสมัยผมวัยรุ่น น้องสุจิตรานะครับสวัสดีครับผมพี่สุรวุฒินะฮะสวัสดีพี่คนสวยนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสานะครับพี่จิรวรรณคุณชัยบอยพี่เมชชัยไอ้กว้าง พี่ไทยแอร์นะครับทะเลโชคชัยนะครับผมบอกว่าอยากไปจังงานนี้แต่ว่าตอนนี้อยู่ไกลมากอยู่ที่เบลเยียมนะคร
1: ับ
0: เบลเยียมใช่ครับยังไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยค่ะขอให้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะนี่พี่พิทวัฒน์สวัสดีครับผมน้องโอมมาแล้วนะฮะพี่จุรีนะครับพี่กฤชมนพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีครับ
1: ไม่หลับไม่นอนกันเลย
0: ไม่หลับไม่นอนไม่คือทุกคนยังอยู่เป็นเพื่อนกันยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะนะครับบางคนก็อาจจะเพิ่งตื่นมาเตรียมของก็มีนะป่ะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่

0: ียมความ
1: เวลานี
0: ้พี่น้องบางคนเนี่ยเปิดตลาดเช้าก็มี
1: ครับผม
0: บางคนก็กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านก็มี
1: ถูกต้อง
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับหลากหลาย
1: แท็กซี่นี่ขับรถตลอดเวลาเลยนะ
0: ตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: พี่น้องแท็กซี่พี่น้อง
1: แล้วเขาจะเปิด FM 95แช่ไปเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหป้าเคยนั่งแท็กซี่ทีนะก็95นั่งไปกี่คันก็เปิด95
0: เข้าใจนะครับป้าอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับตามที่พี่หงาเขาขอละครชีวิตครับจากพี่ไมค์พี่รมพรครับ
1: เชิญครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับป้า
1: สวัสดีครับ
0: นะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจังเลยจากคุณอามนสิทธิ์คำสร้อย
1: คิดถึง
0: แต่ว่าเป็นเวอร์ชันของคุณอามนสิทธิ์นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็คิดถึงพี่หน่อยจากคุณพี่เอกราชดอนเมือง
1: สุวรรณภูม
0: ิขอบคุณครับ เดี๋ยวเอาใหม่นะพี่เอกราชดอนเมือง
1: เอกราชสุวรรณภูมิ

0: ถูกต้องถูกต้องนะครับเมื่อกี้ปลาช้าไปนิดนึงไม่ได้ไม่ได้จังหวะไม่ได้
1: เป๊ะเลยนะจะหลบมันเป๊ะ
0: เอาใหม่เอาใหม่นะฮะแล้วก็คุณอายิ่งยงนะครับอกหักเพราะรักเมีย
1: โอ
0: ้นะ
1: ครับ
0: เพลงนี้เลยเพลงนี้เลยนะครับก็ทั้ง3เพลงจบไปอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะฮะนี่ครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นนะฮะดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania มาทักทายกันพี่น้องชาว Facebook กันหน่อยนะฮะช่วงนี้ข่าวปลาเป็นไงบ้างอยากรู้ว่า
1: ข่าวปลาหมาย
0: ข่าวข่าวข่าวหัวข่าว
1: หัวข่าวโอเค
0: หัวข่าวหัวข่าว
1: โอเคโอเคโอเค
0: ไม่มีแบบ
1: ไม่มี
0: เจ็บไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีไม่มี
0: อันนี้นะผมว่านะบอยว่านะน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าปลาไม่เคยแบบโอเวอร์ไซส์มาก่อนไม่เคยแบบโอเวอร์เวทมาก่อน
1: ใช
0: ่นะปลาก็อยู่ประมาณเนี้ย
1: ใช่
0: น้ำหนักประมาณเนี้ยเจ็ด
1: ใช่ใช่
0: ว่าเจ็ดสิบ
1: ถูกต้อง
0: หกสิบเจ็ดสิบ
1: ถูกต้อง
0: อยู่ประมาณนี
1: ้ถูกต้อง
0: ก็ทำให
1: ้โอเวอร์เวทเนี่ยมันจะทำให้เข่าเรารับน้ำหนักใช่ไหม
0: เข้าใจครับมันก็เกี่ยวมันก็เกี่ยวนะฮะก็นี่แหละผมบอยก็เลยแบบมีอุปกรณ์เนี่ย Hill Life มาฝากสำหรับหลายๆท่านบางท่านนะครับที่แบบบางคนทำงานหนักใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช้ข้อเข่าเยอะ
1: ใช่
0: นะครับบางคนก็โอเวอร์เวทอ้วนมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะเจ็บเข่าอะไรเงี้ยครับ
1: ต้องใช้ตัวนี้
0: ใช่บอกก็เลยมีเรื่องฮิลไลฟ์มาฝากด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่เสกนะฮะพี่เสกนะฮะสวัสดีครับผมพี่คนสวยแล้วก็สวัสดีพี่จรัสครับสวัสดีไปถึงพี่ไกรสอนนะ ชื่อมันชื่อมันป้าเลยนะ
1: พานดนตรี
0: พี่แกสอนการดนตรี
1: การดนตรี
0: ใช่ครับ อยู่ที่รามคำแหง University ปาก็รักเด็กรามด้วยนะปา
1: เด็กราม
0: ปาก็เด็กรามนะฮะแล้วก็น้องสุจิตราบอกว่ากรีดยางค่ะ
1: โอ้นี่ใช่เวลาเนี้ยเขาจะกรีด
0: สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตาธัญรัตน์นะครับพี่ตุ๊กตานะฮะก็เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ลูกโป่งนะฮะพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่นุเจริญคุณแม่บนเรือนนะครับสวัสดีพี่อัญชลีโอคุระจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอฮายโอโกไซมัสสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ตีสามตีสี่ตีห้าแล้วตื่นแล้ว
0: ตอนนี้ตีห้าครับตอนนี้ตีห้าตอนนี้ที่โตเกียวนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะพี่ประสิทธิ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาณตอนนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตป้ายังอยู่กับผมใช่ไหม
1: ไม่อยู่แล้ว
0: จะเอาก
1: ลับแล้วตีสามแล้ว
0: พอเดี๋ยวได้นะเดี๋ยวได้นะแค่ตีสามเองป้าจะไปไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องรีบตื่นไม่ใช่เช้าอ่ะก็ประมาณสิบโมงอ่ะ
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็อยู่กับบอยถึงสิบโมงเช้าก็ได้ละปากให้ไป
1: นานๆมาเจอแฟนคลับเขาตกใจหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมว
0: ่
1: าก็จัดรายการกับใครจะได้มาทักทายนิดนึงแล้วก็จะบอกว่า
0: ใจ
1: แฟนคลับที่กลางวันตอนหัวค่ำ
0: ครับ
1: ไม่ตีสองถึงตีห้าไม่เข้ามาฟังเลยใช่ไหมเข้ามาฟังไหม
0: มัน
1: ไม่ได้เนาะคนละเวลา
0: คนละเวลา
1: พี่ดาด้าวันนั้นที่เราเจอที
0: ่ก็ไม่ไหวเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าอย่างปกติอย่างพวกพี่ดาด้าพี่โต้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เขาได้อยู่ในช่วงบ่ายถึงเย็นๆแค่นั้นแต่ว่าอันนี้คือดึกเกินไปไงป้าไม่เคยไง
1: แฟนคลับก็อีก
0: กลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงนะครับจริงๆนะฮะวันนี้ก็ถือว่าอย่างเวลาบอยมาจัดเนี่ยช่วงที่สองถึงที่ห้าก็เป็นอีกแฟนคลับที่แบบเพิ่งเคยเจอกัน
1: ครับ
0: ประมาณ2ปีแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: 2ปีแล้วนะครับ
1: ก็ดีครับดีเพราะว่าน
0: ะ
1: จะเป็นเพื่อนแก้เหงาในยามดึกอย่างนี้เนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าดึกๆดื่นๆเนี่ยถ้าไม่มีวิทยุไม่มีเสียงเพลงไม่มีดีเจมาพูดมาคุยให้ฟังเนี่ยมันทำให้เหงาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้องนะครับป้าครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไป
1: มาฝากก่อน
0: อยากให้ผมอยากจะให้ป้าฝากก่อนนะครับป้ามีอะไรอยากจะฝากไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับผมงานพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34ปีนะครับขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงมากๆเลยนะครับที่ติดตามเราทั้ง3คน
0: ครับ
1: ไกรสอนเพชรพุ่มพวงหรือพุ่มพวงดวงจันทร์หรือลูกหลานที่เอาเพลงแม่พึ่งไปร้องเพลงเนี่ยแล้วก็ปีนี้ครบรอบ34ปีเนี่ยเป็นอะไรที่คึกคักมากถ้าใครมีโอกาสนะครับขอเรียนเชิญเลย
0: ครับ
1: ตั้งแต่
0: ไปสาวเต็มกาย
1: แล้วฟังเพลงแล้ว
0: เอาละ
1: 10ถึง19มิถุนายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: กลางวันเนี่ยมีของขายเต็มไปหมด
0: ครับครับป่ะ
1: กลางคืนก็มีคอนเสิร์ตตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ประมาณโดยประมาณนะครับ
0: ได้เลยนะครับ
1: เราเรียนเชิญทุกท่านและปีนี้คึกคักมากแล้วก็ฝากนิดนึงได้ไหมมีน้องสาวเราไปวันที่10น้องต้นข้าวเนาะพูดไปเลย
0: น้องต้นข้าวเนาะ
1: ครับ
0: ครับครับ
1: แฟนเพลงต้นข้าวไปพบกับน้องต้นข้าวได้
0: ว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: 10
1: วันที่10เต็มวง
0: เต็มวงเลยนะ
1: เต็มวง
0: จัดไปจัดไปแต่ว่าเต็มที่ครับเต็มที่เลย
1: ครับ
0: ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับขอบคุณป้าป้าไกรสอนจากนันท์มากๆที่มาเป็นเกสในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะลากปามาอีกประมาณสักสี่สี
1: ่โอเคครับสวัสดีครับ
0: ครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับคิดถึงบ้านครับคุณลุงจรัญมโนเพชรครับ
1: ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับ

0: เมื่อกี้ก็ส่งป้าป้ากลับบ้านไม่น่าจะไหวแล้วนะฮะตีสามแล้วนะครับนะใจจริงก็อยากจะให้อยู่ถึงตีห้าเหมือนกันแต่อ่ะไม่เป็นไรครับให้แกไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปรับสายทักทายทาง Facebook นะครับพี่สาวขามครับพี่หนุ่มท่าพลสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สุฮอกเกนบูมนะครับบอกว่าดีเจขึ้น95เสียงไพเราะมากๆนะครับขอบพระคุณครับพี่บุญญากรนะฮะคุณชายบอยพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่จ้านะครับจากเชียงใหม่เนาะแล้วก็สวัสดีพี่ใครเนาะพี่ปรีดาพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับแล้วก็พี่ประสิทธิ์นะครับพี่นุเจริญสวัสดีทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์ด้วยนะครับยังอยู่ไม่นอกไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่นามใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: พี่
1: นานแล้วผมไม่ได้ขอเพลงไป
0: อะไรพี่ชื่อว่าพี่นามนะพี่นามเนาะ
1: พี่นามครับ
0: พี่นามนะครับจากที่ไหนพี่วันนี
1: ้จากกระบี่แต่ว่าผมอยู่เมืองเลยอยู
0: ่จากกระบี่แต่ว่าตอนนี้อยู่เมืองเลย
1: ครับ
0: โอ้ยเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีนะครับ
1: สบายดีแต่ฝนมันตกนิดหน่อย
0: ฝนตกนิดหน่อยนะแถวเมืองเลยนะ
1: ครับ
0: ผมแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
1: ตอนนี้ผมกำลังเป็นโสดอยู
0: ่กำลังเป็นโสดก็เลยนอนดึกใช่ไหมฮะ
1: เป็นโสดไม่ได้นอนเลยกรีดยางอยู
0: ่อ๋อกรีดยางอยู่ เป็นโสดนะเออกรีดยางเป็นโสดเป็นโสดไปนะ
1: เป็นโสดเป็นโสด
0: โอ้ยสุดยอดไปเลยนะครับพี่นามอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่
1: อยากฟังเพลงขอกำลังใจคร
0: ับ ขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกาก้านะ
1: ครับไม่ทันเมื่อกี้จะคุยกับป้าตาสักหน่อย
0: โอ้ยเสียดายนะครับเอาไว้วันหลัง
1: ค่อยโอกาสหน้า
0: เอาไว้โอกาสหน้านะครับไม่เพราะว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่จัดรายการช่วงต้นเดือนสัปดาห์แรกประมาณนี้แต่ว่าวันนี้พอดีแบบไปกินข้าวกันมาแล้วก็พอดีแบบป้าเข้ามาส่งที่อสมทที่ทำงานนะครับผมก็เลยแบบป้า
1: คนได้ยินแกคืนนี้เนี่ย
0: ใช่ผมก็เลยบอกป้ามาขึ้นมาเป็นเพื่อนหน่อยก็เลยแลกมาจัดรายการด้วยนะฮะเสียดายจะได้เอาไว้ข้างหน้านะพี่นามนะ
1: ครับ
0: ได้ครับผมพี่นามแล้ววันนี้อยากฟังเพลงขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: พ่อไม่หน้าไม่หลังไม่ทุกเสียงทุกสายที่ควักอยู
0: ่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะไปฟัง
1: ถึงภาคใต้นู่นแหละ
0: มอบไปถึงภาคใต้เลยนะ
1: มอบไปถึงใต้คร
0: ับ ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่นามครับ
1: ต้องตามหลังครับ
0: ตามหลังผมเลยนะ
1: ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะครับ
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้อยารา
1: ไอ้อยารา
0: ไอ้อยาราอ่ะฮ่า
1: ไอ้อยาราอ่ะฮ่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะฮ่า
1: อัยราอ่ะฮ่า
0: ถูกต้องครับพี่นามครับผมเดี๋ยวจัดบทเพลงขอกำลังใจให้พี่นามฟังนะครับขอให้พี่นามฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี
1: ่ครับครับ
0: ครับผมพี่นามขอบพระคุณมากครับ
1: คร
0: ับสวัสดีครับนะครับพี่นามนะสัญญาณเริ่มขาดหายพี่นามจากกระบี่แต่ว่าพอดีตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เมืองเลยนะฮะ บอกฝนตกประมาณนิดๆนะครับกำลังกรีดยางอยู่ตอนนี้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับเป็นเพลง4เพลงที่ให้กำลังใจแล้วกันนะครับทั้ง4เพลงเลยเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้จากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับขอแนะนำเพลงกันหน่อยมีกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากอาจารย์เสถียรทำมือเนาะแล้วก็ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอร์วิ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับหัวใจนักสู้ครับจากพี่บาวีรักต้องสู้จากวงคาราบาวทั้งสี่เพลงจัดให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยทาง Facebookพี่สาวขามพี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุมาลานะครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ใครอีกนอกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่พินโยนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตวันนี้เหรอเพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เป็นเพลงชื่อว่าคำเอ่ยนะครับจากยุ้ยมานศักดิ์ครับสังกัด Friend Music คำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เรียบเรียงโดย The Jaycee นะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาประปอท้ายรองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับ2เพลงจบไปครับมีแก้บนนะฮะจากคุณก้านตองทุ่มเงินใช่ไหมครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานนะครับจากคุณก้องห้วยไร่นั่นเองตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะหอมเพิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ่ะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาและก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจครับพี่สุคนกับเชิงทักทายนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าโดนฝนนั้นอาจจะเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจอาจจะเป็นเธอนะครับโอ้ยว่าสั้นมันเป็นใจอั้นกะสวัสดีพี่มงคลนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชตนะครับพี่หนูวันนะฮะทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกษรานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สังสุราชครับพี่จุรีพี่สาวขามนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ดวงใจนะฮะเช่นเดียวกันพี่พินโยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับช่วยช่วงเพิ่มเพลงหวานเพื่อนเพลงหวานนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยู่ด้วยกันต่ออะไรฮิตฮิสตอรี่เพลงช่างเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับบทเพลง2เพลงจบไปอู้ได้ก่อนะครับจากน้องลูกตาลเนาะลูกตาลอาสยามนะครับนำมาก่อนนะนะแต่ลูกตาลชลิชานะครับหรือว่าดีเจลูกตาลของเรานั่นเองแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากอ้ายเตวิทนะฮะนี่เพลงเมียงเพลงเมียงเพลงกำเมียงนะฮะอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยฮะทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่สาวขามพี่คำเตยพี่ไผ่ตะกัวปาน้องโอมพี่เทวีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่ไตรัตน์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สกลกับเชิงนะฮะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สมพรด้วยนะฮะพี่ชายาครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะน้องปามี่มาแล้วน้องปามี่ปุ๋ยแดนซ์นะของเรานั่นเองนะฮะพี่รัติยานะครับพี่จรันทักทายทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับจะขอขอบคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงจัดไป

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจะไปมีพ่อเนื้อทองจากน้องเปาวลีพรพิมลนะครับแล้วก็ณหน้าทองนะครับจากคุณโจอี้ภูวสิทธิ์ทั้ง2เพลงจบไปสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับสวัสดีพี่เกียรติสรานะครับขอเพลงไม้ขันหมากขอแม่พึ่งใช่ไหมครับขอบพระคุณครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าดีเจเพื่อเจ้าอะไรนะบ่ต้องเสกคาถานะเจ้า95เปิ้นกระหลงหักหมดหัวใจแล้วเจ้านะครับโอ้ยขอบคุณจันนักเนอร์พี่สุวรรณีนะครับพี่สุภัตราทักทายครับตอนนี้ก็เป็นวันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ละนี่แล้วก็พี่คำเตยนะฮะนะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่ไผ่ตะกัวป่าครับพี่โอมเอ้ยน้องโอมทักทายครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมารูสติ๊กเกอร์กันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ก็ มีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมจะสบายขนาดไหนอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันเลยครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับมหานครแฟมิลี่ครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับหนีห่างจากจุลโหรานั่นเองทักทายครับไปถึงพี่บุเรียนพี่สุมาลาพี่เยเฮอร์พี่ตุ๊กตุ๊กใช่ไหมครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สาวขามพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับพี่น้องอนิชาเจรักนะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่ออนอุมาจอยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อุดรนะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับผมพี่รัตนาใช่ไหมครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อมราด้วยนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพ่อบุญจันทร์รัก FM กสิกรไทยลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดนี้เวลา5 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกผมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ได้นะคะ 5:11 น.สวัสดียามเช้าเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ5 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับซุปเปอร์เซสชั่นค่ะคุณจามรกิจสาวภาคด้วยสวัสดีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีเช้าวันศุกร์แล้วว
1: ันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วสัปดาห์นี้ก็วันหยุดเยอะนะพี่เลยไม่รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่
0: ไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าเหนื่อยใช่ไหม
1: ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเท่าไหร
0: ่ทำงานยาวๆไปทำงาน
1: นะครับเปิดปฏิทินก็เดี๋ยวหล
0: ัง
1: จากนี้จะไม่มีวันหยุดแล้วนะพี่นะ
0: เดือนจนถึงปลายเดือนหรอไม่มีเลยหรอเดี๋ยวนะมัน
1: ต้องมีนะวันสำคัญนะคะ
0: วันสำคัญเราต้องได้หยุดอีกนะรู้สึกว่าวันนี้ไม่หยุดหรอวันส้มตำสากลก็ไม่หยุดใช่ไหม
1: นะมีวันส้มตำสากลด้วยนะ
0: เออมีวันส้มตำสากลโอ้ยเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่2นี่เองนี่เพิ่งรู้นานาชาติยอมรับยกย่องให้ส้มตำของประเทศไทยเป็นอาหารสากลจากความนิยมในรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดลงตัวนั่นอุ้ยตายมีวันส้มตำด้วยนะคะเออนี่ขึ้นในวิกิพีเดียนะเป็นเล่นไป
1: อ๋อแต่ว่าส้มตำเราระดับโลกนะ
0: โอ้นี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นมาดูราชการนะคะใครจะหยุดกินส้มตำก็ไปกินตอนเย็นๆนู่นนะคะ
1: ส
0: แกนจ่ายสแกนจ่ายไป60-40นะคะนะก็อร่อยเป็นเมนูที่แบบกินได้อย่าบอกว่าทุกวันมันก็เวอร์ไปนะกินได้ทุกอาทิตย์แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมจะกินทุกวันมันก็บางทีมันก็อาจจะแบบเยอะเกินไปกินได้ทุกอาทิตย์ค่ะสำหรับเมนูส้มตำตอนเช้าก็ไม่นิยมเนาะตื่นขึ้นมามีไหมตอนเช้าปุ๊บตำเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเนาะ
1: ไม่ค่อยเลยต้องเป็นมื้อกลางวันน่ะนะมื้อกลางวัน
0: ต้องกลางวันเป็นต้นไปนะคะ
1: แล้วเนี่ยเพื่อนในกลุ่มไลน์นะฮะเขาเป็นคนชอบกินกันจนแบบว่าที่ทำงานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ตำกันเองเลยอ่ะไม่สั่งไม่ซื้อแล้วอ่ะ
0: เอาครกเอาครกมาไว้ที่ทำงานได้เหรอ
1: มีครกมีน้ำปลาร้ามีอะไรแบบเขาใช้ตำกันเองแล้วอยู่ที่ว่าจะกินอะไรจะตำอะไรก็โอ้โหพิษเธอพัฒนา
0: ได้ก็เวลาตำก็ต้องมีนี่นะผ้ารองครกด้วยนะมันจะได้ไม่เสียงดังรบกวน
1: โอ้ครับผม
0: เอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมาตำกันเอง
1: ขนาดนั้นกันเลยในออฟฟิศด้วยนะนั่นสาวออฟฟิศนะสาวบริษัทนะน่
0: ะ
1: ตอนเที่ยงก็นะ
0: ได้ม
1: ั้ยป้ายมาตั้งที่เคาน์เตอร์พักทานข้าวแล้วก็ตำข้าวตำกัน
0: เฮ้ยขนาดนั้นเหรอโอ้ตายแม่ค้าเลยไม่ได้กินแม่ค้าเลยไม่ได้รับสแกนเลยกลุ่มนี้เนี่ยแล้วมีต้องแบบมีกับแก้มอะไรไม่มีหมูปิ้งมีไก่ทอดอะไรไหมหรือแม
1: ่เขาก็จะมีแบบบางทีก็ไก่ย่างบ้าง
0: อะไรอ๋อแต่ไม่ถึงหนักทอดกันในออฟฟิศเลยนะไม่ต้องนะ
1: ไม่ แต่เดี๋ยวนี้การเป็นตำส้มตำกันตลอดเห็นส่งรูปอ่ะวันนี้เปิดโค้กอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: เปิดโค้กอีกแล้วคือมันเหมือนว่ากินอาหารประเภทอื่นไม่เหลือส้มตำต้องมีอย่างน้อยหนึ่งจานในเมนูใช่ไหม
1: ใช่มี
0: กินได้กินได
1: ้โ
0: อ้ค่ะก็นี่แหละมันถึงมีวันส้นตำนะคุณทราบนะคะตรงกับวันที่สองที่ผ่านเนี่ยค่ะของทุกปีนะคะก็อาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่ว่านี่แหละรสชาติก็อร่อยไม่ใช่เป็นวันหยุดอะไรนะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะโทรมา022481366โทรมาพูดคุยทักทายบอกกล่าวกันหน่อยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศนะคะแถวบ้านเมื่อวานนี้วันแรกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงกันบ้างผ่านกันไหมยังไม่ผ่านเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรกันหรือเปล่า รู้สึกมันอยู่ท่านหนึ่งอ่ะลงจากดอยใช่ไหมแล้วก็มันจะมาลงทะเบียนแล้วคือทำไมถึงไม่ผ่านแอปเป่าตังหรืออะไรต้องลงมาเหรอ
1: โ
0: อ้เห็นภาพแล้วแล้วก็น้ำตาไหลไปกับคุณลุงด้วยอะค่ะลุงดอยมาลงทะเบียนอ่ะ
1: อย่างที่บอกอะก็กลุ่มเนี้ยไม่ได้กลุ่มแบบว่าเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วอ่ะ
0: ก็ยอมลงมาแล้ว
1: เมื่อวานผมก็เห็นเหมือนกันผู้เฒ่าคนผู้สูงอายุทั้งหลายน่ะก็นั่งอยู่หน้ากลุ่มไทยกันรอคิวกันเพียบ
0: มารอกันคือถ้าเอาสมมติว่ามันไม่มีมือถือไม่อะไรเลยก็มาตั้งแต่เนิ่นๆก็ได้นะคะไม่ต้องรอไปจนถึงวันที่21นั่งบ้างเนาะ
1: ใช่ครับทยอยมาได
0: ้คนจะเยอะนะคะก็ขั้นตอนก็ไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าคนที่ถือบัตรอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยหลายช่องทางนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริมเชียงใหม่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายเช่ารัตนดีโลกุลอายุ62ปีนั่งรถลงดอยมาตั้งแต่เช้าเพื่อยืนยันติดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ถึงกับร้องไห้หมดหวังมาบอกว่าเคยได้บัตรนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมายืนยันสิทธิ์กับยืนยันไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกต้องทำยังไงเขาก็จดเบอร์ให้ไปโทรถามเอาเองโทรไปสายก็ไม่ว่างก็ไม่รู้จะทำยังไงงงกับระบบคัดกรองว่าทำไมตนเองถึงไม่ได้เพราะไม่ได้มีฐานะอะไรเลยแต่กลับยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอีกเทียบกับคนอื่นในหมู่บ้านรวยกว่าตั้งเยอะทำไมถึงได้ก็อยากรู้ว่าเขาคัดกรองกันยังไงเนี่ยค่ะนี่คือคนหนึ่งที่ร้องไห้เลยปากน้ำตางงตรงนี้แหละว่าทำไมถึงยืนยันสิทธิ์ไม่ได้อ่ะแล้วที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ให้เบอร์โทรแล้วให้โทรเอาอ่ะคืออะไรอ่ะตรงเนี้ยงงมากคือเขาไม่มีมือถืออ่ะอันนี้ชัดเจนว่าก็ต้องลงดอยมาที่ธนาคารอ่ะถูกแล้วแต่มาถึงบอกว่าให้ไปถามให้โทรไปถามโทรไปปลายสายก็ไม่ว่างก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยร้องไห้เลยงงทำไมอ่ะไปโทรถามใครอันนี้ข่าวมันไม่ชัดว่าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้คุณลุงโทรไปถามอ่ะโทรไปถามที่ไหนอ่ะ
1: เขามาถึงที่แล้วอ่ะ
0: เขามาถึงตรงนั้นแล้วนั่นแหละต้นเรื่องแล้วถูกไหมธนาคารอ่ะนะคะอันนี้เขาในข่าวเขาบอกว่าเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแม่ริมนะคะข่าวนี้เป็นจริงยังไงแบบไหนนะคะฝากธนาคารชี้แจงหน่อยเนาะนะคะเพราะว่าไอ้เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังตั้งเอาไว้เนี่ยในการคัดกรองสิทธิ์บัตรคนจนทั้งนี้เนี่ยเอาถ้าคุณลุงแกบอกว่าแกมีคุณสมบัติครบเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ช่วงนี้ปัญหาเนี่ยมันจะเยอะมากเนี่ยเพิ่งลงทะเบียนกันมา2วันเองลงปัญหาเยอะจริง
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: เน
0: ี่ยแล้วโอ้โหลงดอยมานี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องวิกนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเสียเงินมานะนั่งรถอะไรมาใช่ไหม
1: ครับ
0: ฝากเจ้าหน้าที่นะคะดูแลนิดนึงเพราะว่าก็ไม่อยากให้เข้ามาบ่อยอ่ะกว่าจะมาในแต่ละรอบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าต้องจ้างรถมาต้องเสียเงินมา
1: ทุกคนแหละเนาะอย่างน้อยอ่ะเนาะเขาต้องออกจากบ้านมาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายขึ้นมาละ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เนาะ
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการคัดกรองสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลขออย่าให้พลาดก็คือให้มันน้อยที่สุดนะคะไม่กับเหมือนช่วงที่ผ่านมานะบอกอุ้ยนี่บ้านนี้รวยก็ใช้บัตรคนจนได้คนนั้นรู้จนจริงๆก็ไม่มีบัตรไม่ผ่านแล้วก็อย่างกรณีหนึ่งเมื่อวานก็ที่บอกคุยกันก็คือเรื่องของการที่ลูกเนี่ยเอาก็คือว่าไปยื่นเสียภาษีแล้วก็ไปหักลดหย่อนพ่อแม่คนละ30,000ใช่ไหมเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนคือในระบบมันได้อยู่แล้วถูกไหมเขาก็เช็คได้ว่าเนี่ยพ่อเป็นแม่กันจริงแต่ว่าคนที่ถูกลูกเอาชื่อเลขบัตรประชาชนไปยื่นภาษีอันนี้ถูกตัดสิทธิ์เลยค่ะก็คือไม่สามารถ ยื่นลงทะเบียนบัตรคนจนได้นุ่งเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอันเนี้ยมันดูไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่หรือเปล่าเพราะพ่อแม่เดือดร้อนจริงบางทีลูกๆ ก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างไม่ได้เลี้ยงดูแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยกระทรวงการคลังจะว่ายังไงล่าสุดกระทรวงการคลังตอบแล้วนะคะก็บอกว่าเอาเท่านั้นก็ตัดสินใจเอาเองว่าถ้าลูกเอาชื่อไปยื่นลดภาษีลดหย่อนภาษีนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยคุณก็ไปอุทธรณ์สิทธิ์เลยว่าลูกไม่ได้ดูแลเดี๋ยวรอบปีต่อไปก็คือห้ามละเขาก็จะให้ประมาณนี้คุณไม่สามารถที่จะหย่อนได้แล้วหมายถึงลูกนะ
1: ครับ
0: เนี้ยคือในมุมกระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าลูกเอาทั้งพ่อและแม่ไปลดภาษีไปหย่อนภาษีก็แสดงว่าลูกดูแลพ่อแม่อยู่ก็พอมีกินน่ะไม่ถึงขนาดยากจนใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาอยากเขาใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งด้วยครับเรื่องของการมีรายได้ของคนอะไร
0: ใช
1: ่ก็เพื่อที่จะแบบให้ได้คนที่แบบลำบากจริงๆอ่ะเหมือนเวลาเราฟังหน้าไมค์อ่ะโอ้โหคนนี้มันลำบากทำไมลำบากแบบนี้แต่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นน่ะสิเพื่อความเป็นธรรมเขาก็บอกว่าเอาเลือกแล้วกันถ้าพ่อกับแม่นะจะได้เงินคนจนสมมติว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่เขาให้อีก2-3-3เดี๋ยวเดือนละ300ใช่ไหม
1: เดือน300พี
0: ่ครับ
1: ใช่เดือน300เนี่ยซื้อของนะ
0: ปีหนึ่งก็ได้เท่าไหร่เอง
1: 3,600
0: สองคนก็7,200ลูกเอาไปลดหย่อนภาษี60,000 บาทก็พอกันลุง
1: ครับ
0: พอกันอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะก็เลือกเอาแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะเอาพ่อและแม่ไปหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆเขาต้องมีเงินเดือนน่ะต้อง26,000ขึ้นนะคือเขาไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วคือถ้าใครเงินเดือนต่ำกว่า26,000อ่ะไม่ต้องเสียภาษีนะยื่นแต่ไม่ต้องเสียภาษี
1: คร
0: ับเนี่ยค่ะก็เอาเลือกเอาเองแล้วกันนะคะในแต่ละครอบครัวนะว่าจะเอายังไงเนี่ยค่ะถ้าใครถูกตัดบัตรบริการแห่งรัฐนะว่าเพราะว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปหย่อนภาษีก็เลือกเอาค่ะก็มันมีเวลาอีกหลายวันเพราะฉะนั้นฝากนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกธนาคารของรัฐนะที่ประชาชนไปลงทะเบียนกันทุกวันนี้นะคะขอให้เขาให้คือให้จบภายในวันเดียวอ่ะอย่าให้เข้ามาหลายรอบว่าไหม
1: ครับครับ
0: ไม่งั้นก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมเข้าไปอีกอ่ะ

0: หลังจากนี้ก็คุณก็ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจเราเองแล้วกันว่าจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกเจ้าหน้าที่อ่ะอบต.สมาชิกอบต.หมู่บ้านละ1คนผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน1ผู้ช่วย3แต่ละหมู่บ้านนั้นลูกคุณรู้ว่าลูกบ้านคุณน่ะฐานะยังไง
1: ครับ
0: น้อใช้เนี่ยใช้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เถอะ
1: อืม

0: ใช่ใช่
1: เนาะเออตอนเนี้ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอ้โหมีไม้มีมือเพียบเนาะเน
0: ี่
1: ยผู้ใหญ่บ้านหนึ่งผู้ช่วยสามอบต.หนึ่งห้าคนเนี้ยคุณใช้เลยเช็คแต่ละบ้านไปเลยนะคะ
0: แต่อย่างถ้าใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์ในยื่นเอาไปลดหย่อนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องฐานข้อมูลละอันเนี้ยคุณต้องมีอยู่ในมือละใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จริงก็จะต้องมีให้ประกอบกันเนาะ
1: เออก็ไปดึงข้อมูลจากกรมสรรพากรมาง่ายมาก
0: ครับ
1: แล้วใครยื่นไปแล้วใครหย่อนไปแล้วเงี้ยกรมสรรพากรมีข้อมูลหมดแล้วนะคะ
0: ใช่
1: ก็
0: เป็นเหมือนเป็นดราม่าอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะพี่แล้วก็เริ่มมีความเห็นว่าแบบว่าเออจริงๆมันไม่ควรจะต้องทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะต้องถูกออกแบบให้ประชาชนเลือกอ่ะนะครับ
1: เออแต่ชายฝ่ายค้านเห็นทางคุณหมายสรีกัญญาอยู่บอกคิดได้ยังไงออกเกณฑ์แบบนี้ถือว่าทำโทษลูกกตัญญูนะเนี่ย
0: เออสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ควรจะมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องกันนะเนาะ
1: ใช่ไหมจะตัดสิทธิ์เขาอย่างนี้นะเพราะว่าไปอยากก็เดี๋ยวคอยดูว่ากระทรวงการคลังจะว่ายังไงนะคะ
0: ผมเชื่อว่ากระทรวงคลังเขามองในฐานะแบบว่าเขามองถึงอย่างที่พี่คำนวณมาแหละว่ารายได้ถ้าแสดงว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกิน 26,000 บาทต่อเดือนแล้วอย่างนี้ถือว่ามีรายได้
1: ก็คนกลุ่มนี้แค่4ล้านคนค่ะน้องดง
0: ครับ
1: ทั้งประเทศไทยคนที่มีเงินเดือน 26,000 ที่จ่ายภาษีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ล้านคนเท่านั้นคนที่ยื่นอ่ะ11ล้านส่วนใหญ่อ่ะยื่นเพื่อยื่นตามกฎหมายกับยื่นเอาเงินคืนกับภาษีที่จ่ายไปใช่มั้ยแต่คนที่ต้องเสียภาษีจริงๆอ่ะมีแค่4ล้านนะคะ
0: อ๋อครับ
1: ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมาก
0: ก็ไม่เยอะอะไรก็เป็นการคัดกรองในเบื้องต้นนะครับว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวท่านก็พอที่จะมีรายได้
1: ใช
0: ่ก็เอาสิทธิ์ไปให้คนที่เขาลำบากจริงๆดีกว่าน
1: ั่นแหละที่ท่านรัฐมนตรีพูดอย่างนั้นแหละว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเงินมันก็คือย้ำอีกทีว่ามันชื่อว่าบัตรยากจนนั่นแหละบัตรช่วยคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องตามนั้นอ่ะก็เดี๋ยวกันค่อยว่ากันต่อนะมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะ
0: รับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีพี่พงพันธ์นะคะจากเชียงรายค่ะน้องรุ่ง
0: โอ้สวัสดีครับเหนือสุดเลยเหนือสุด
1: เหนือสุดสยามพี่พงพันธ์อยู่อำเภออะไรคะ
3: เชียงแสนครับอยู่เชียงแสนครับ
0: เวียงแก่นนะครับพี่
3: เชียงแสนครับเชียงแสน
0: อ๋อเชียงแสนอำเภอเชียงแสน
1: อ๋อเชียงแสนนู่นเลยสามเหลี่ยมทองคำเลย
0: จะรบกวนพี่ดังนิดนึงนะครับพี่เสียง
1: อ๋อใช่ใช่อำเภอเชียงแสนนะคะไกลเลยนะคะเชิญค่ะพี่วงพัน
3: ครับผมพี่เขาบอกอยากทราบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนพิการมันไปลำบากอะพี่ให้คนอื่นไปลงแทนได้หรือเปล่าครับให้ญาติพี่น้องเนี่ยครับ
1: ไปลงแทนเหรอก็ผู้พิการมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ
3: ให้เขาลงเมื่อวานเขาลงไม่ได้อ่ะพี่
1: เข้าแอปแล้วก็ไม่ได้เข้าเว็บแล้วก็ไม่ได้อ่ะคะ
3: ครับ
1: ลงแทนเหรอมันติดขัดตรงไหนที่บอกว่าไม่ได้เมื่อวานนี้ระบบมันระบุว่ายังไงคะพี
3: ่มันไม่รู้อ่ะพี่เขาลงไม่เป็นอ่ะพี่มันฝากบัตรฝาบาทประชาชนไปลงได้หรือเปล่าครับ
1: ลงแทนไว้เดี๋ยว
0: นะไม่ได้นะฝากไปยังไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ต้อง
0: เ
1: ปลี่ยนหน้าใช่ไหมน้องรุ่งเหรอ
0: ฝากไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหาคนมาช่วยทำอย่างเช่น
1: ถ้ามีมือถือไม่ต้องไปเลย
3: พี่ผมผมนี่ไม่ต้องสแกนแล้วพี่ผมผมนี่ไม่ต้องสแกนเลยแค่เอาบรรหัสลูกของมันก็ได้แล้วพี่
1: ไม่ใช่แต่ว่าพี่ก็ต้องลงใหม่นะพี่พงพันธ
3: ์
1: เข้าไปในเว็บแล้วก็ลงใหม่นะไปคลิกแค่ลงทะเบียนเฉยๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย
3: พี่ผม
1: ลงได้ยัง
3: เพราะว่าไม่อย่าไปวันจันทร์พี่
1: ไม่ใช่แล้วพี่พงพันธ์มีแอปไหมมีแอปเป๋าตังไหมแอปมีมือถือเอามือถือก่อน
3: แอปเป๋าตังไม่มีครับแต่มีแอปทางโทรศัพท์
1: พี่โหลดแอปทางวัดเลยง่ายมากเลยค่ะพี่ไม่ต้องไป

0: ธนาคารอย่าไปคือถ้าเรามีมือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนอ่ะพี่อย่าไปไม่ต้องไปธนาคารค่ะพี่โหลดแอปชื่อทางรัฐแล้วก็เข้าไปในนั้นรับรองเลยว่ามันง่ายมาก
1: พี่เขาว่าคือเป็นไม่พี่ผมว่าอย่าให้รัฐบาลเนี่ยยกเว้นคนพิการนะครับพี่ยกเว้นคนพิการคนพิการจะเอาเงินที่ไหนมาพี่แต่ละวันคนพิการมันไม่มีเงินเลยพี่ผมอยากให้คัดกรองคนพิการพี
0: ่อันนั้นนะเขากำลังทำอยู่พี่นะก็กำลังทำอยู่ทีนี้เนี่ยของพี่พงษ์พันธ์ตอนนี้คือเป็นผู้พิการด้วยแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่
0: เอาแล้ว2วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนแล้วหรือยังคะพี
1: ่เมื่อวันลงแล้วมันไม่ได้พี่มันขัดข้องตรงไหนก็ไม่รู้ครับ
0: พี่ลงผ่านตรงไหนลงผ่านช่องทางไหนเมื่อวาน
1: แอปทางรับครับ
0: แอปทางรับพอเข้าแอปปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าได้เลยนะพี่นะแล้วก็มันจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่ก็จิ้มตรงนั้นเน็ตดีๆปุ๊บผ่านเลยน้องโด้งเมื่อวานนี้ลองทำให้เนี่ยค่ะให้คนที่รู้จักกันไม่ยากเลย
2: เพรา
0: ะน
2: ั้
0: นไม่ต้องหอบกันไปธนาคารค่ะพี
2: ่ครับพี่มวลอาจจะหาคนที่เขาพอที่จะทำได้ครับพี่มาช่วยเพราะว่าไอ้ฝากไปเนี่ยมันยังไม่ได้ครับพี่เพราะงั้นฝากไปลงเนี่ยมันยังไม่เข้าหลักเกณฑ์นะฮะยังไม่ได้อะ
0: ไปก็ไม่มีประโยชน์พี่คือไปแล้วมันเหนื่อยมันแบบโอ้เห็นใจมากเลยเนี่ยค่ะ
1: ผมให้พี่ด้งบอกรัฐบาลด้วยให้ยกเว้นคนพิการนะครับกลุ่มเบาบางกลุ่มพิการติดเตียงอะไรพวกนี้ที่ผมอยากให้พี่ด้งฝากบอกรัฐบาลเนี่ยครับ
2: เป็นเสียงสะท้อนเนาะไอ้กลุ่มติดเตียงอย่างนี้จะทำยังไงใช่ไหม
1: ผม
2: รัฐบาลเขาก็ต้องบอกแบบเหมือนที่เราแนะนำกับพี่ว่าก็อำนวยความสะดวกให้ทางมือถือแล้วอ่ะ
0: อันนี้อันตัวพี่พงษ์พันธ์เองใช่ไหมที่ถามเนี่ยหรือว่าของใครที่บอกว่าลงทะเบียนไม่ได้เนี่ย
1: ของผมนะพี
0: ่ของผมเองถ้าอย่างนั้นพี่พงษ์พันธ์เนี่ยใช้มือถือสมาร์ทโฟนก็คือทางรัฐได้ใช่ไหม
1: ครับไอ้ทางรัฐผมมี
0: เอ๊ะทางรัฐพี่อย่าเพิ่งไปธนาคารพี่ไม่ต้องรีบพี่เข้าแอปทางรัฐก่อนเข้าเว็บก่อนมีหลายช่องทางค่ะพี่อย่าเพิ่งไปนะมันมีหลายเว็บมันมี2เว็บแล้วก็เข้าแอปทางรัฐอีกรอบนึงวันนี้เป๋าตังอาจจะค่อนข้างยากนะน้องๆเพราะว่าเป๋าตังเนี่ยมันคือถ้าคนที่ไม่เคยลงอ่ะมันต้องมีแอปกรุงไทยต้องไปลิงก์กับแอปกรุงไทยอีกแต่ทางรัฐไม่ต้องลิงก์กันแต่ถ้าพี่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยค่ะลงทะเบียนก็คือแค่ไปติ๊กอย่างเดียวมันก็ลงทะเบียนแล้วนั่นคือการลงทะเบียนแล้วว่าเรายืนยันว่าจะรับบัตรนี้ต่อ
1: ผมน
0: ะรายเก่าก็ต้องลงทะเบียนนะคะพี
1: ่ครับ
0: เนาะไอ้ส่วนที่พี่บอกว่าจะให้น้องดงไปให้รัฐบาลช่วยเหลืออันนั้นเนี่ยเขากำลังทำอยู่แล้วแต่นี่กลัวพี่จะเสียสิทธิ์ต้องรักษาสิทธิ์นะพี่นะเพราะว่าหลายคนไม่รู้น้องบอกว่าเขามีบัตรแล้วไม่ต้องทำอะไรต้องทำทุกรายค่ะ
1: ครับ
2: ใช่
0: ทำใหม่พี
2: ่ต้องหาใครมาช่วยพอจะมีใครไหมครับแบบว่าญาติกันหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาพอที่จะแบบว่าพอเป็นเทคโนโลยีหน่อยพี
1: ่โอ้พี่อย่าไปพูดอย่าไปถึงพี่กำนันผู้ใหญ่มันไม่ค่อยสนใจเลยพี่ไม่อยากพ
0: ูดแล้วตอนนี้พี่อยู่บ้านกับใครอ่ะพี่พงษ์พันธ์
1: อยู่กับแม่ครับอยู่กับ
0: อ๋ออยู่กับแม่สองคนแล้วของแม่ของแม่เนี่ยได้ไหมของแม่ลงหรือยัง
1: ของแม่นี่ไม่ได้ครับ
0: ของแม่ก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีอีกลุงโอ้นี่ต้องเดี๋ยวนะถ้าเราเข้าแอปคนนี้ลงผ่านแล้วลบเข้าใหม่ได้ไหมน้องรุ่ง
2: ลบเข้าใหม่เพื่อไปใช้ให้คุณแม่ลงใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ถูกค่ะก็คือสมมติว่าของพี่พงพันธ์เนี่ยนะผ่านแล้วลบแต่ว่าเราจำรหัสผ่านเอาไว้เข้ารอบใหม่แล้วค่อยเข้าแล้วก็เข้าให้แม่ได้ออกมาได้น่าจะได้ค่ะ
1: เขา
2: แต่แก
0: ทำง่ายกว่า
2: เอาแค่ตัวแกก่อนนี่แกยากเลยพี่แกบอก
0: ให้เนาะเราอยากจะไปเชียงแสนเราจะไปทำให้เลยพี่
2: เออ
1: ร้องวันให้คนอื่นมาเพราะวันให้คนอื่นลงให้แล้วเขาว่าจำนาหารได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมจำนาหารไม่ได้นะครับ
0: ไม่นั่นแหละถ้ามีมือถืออ่ะไม่ต้องไปเลยมือถือพี่มีสัญญาณเน็ตมีอะไรอย่างเงี้ยรับรองเลยว่ามันไม่ได้ยากแต่ว่าเนาะสำหรับคนที่เขาทำไม่เป็นก็ยากอยู่นะน้องตุ้งเนาะ
2: ครับ
0: เอานะพี่พงพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยใครมาดูแลช่วยเหลือคะสองแม่ลูกที่อยู่กันเนี่ยอสมมาบ่อยไหมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาหาบ่อยไหมคะบ้านนี
1: ้ไม่ค่อยมาเลยพี่ไม่มาเลย
0: ไม่ค่อยมาเลยแล้วพี่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไหมเป็นญาติกันไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่ด้วย
1: ส่วนมาก
0: มีเบอร์ไหมคะโทรให้มาเลย
1: ส่วนมากถ้าผมทำไม่ได้ส่วนมากผมจะไปธนาคารก็จะทำให้ครับ
0: พี่อยู่ไกลไหมคะกับธนาคาร
1: ประมาณ22กิโลครับ
0: โอ้โหก็ไม่ใช่น้อยนะคือต้องนั่งรถไปไกลเนาะ20กิโลนึงโด
2: น
0: แล้วเชียงแสนน่ะนั่นแหละ
2: ใจหรือว่าใจ
0: รู้ใจรู้สึกได้ดำยังไงนะคะแต่ก็เนี่ยสะดวกที่สุดแล้วแอปทางรัฐนะคะเดี๋ยวพอเบอร์พี่พงพันธ์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะโทรไปลองดูน้องโดนเนาะช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะคะพี่บอกพี่กัดหน่อยสิคะพี่อยู่หมู่อะไรตำบลอะไร
1: หมู่11ครับ
0: ตำบลอะไรคะพี
1: ่บ้านเซลครับ
0: บ้านเลยนะคะ
1: บ้านเซลครับ
0: บ้านเซลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะพี่พงพันธ์เดี๋ยวมีเบอร์ละน้องเมย์จดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะร่วมเดี๋ยวค่อยโทรหา
1: ครับ
0: นะค่ะสู้ๆนะพี่นะ
1: ขอบคุณครับพี่
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงสายๆค่อยโทรหานะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เออก็น่าสนใจเนาะมีคนบอกว่าไปธนาคารพนักงานก็พูดไม่เพราะไม่อะไรเลยน้องดุ้งคนที่ก็เจอมานะคะ
1: เหมือนกับทั้งวันเลยนะ
0: เราเราก็ไม่อยากให้ทุกคนไปธนาคารนะอย่าคิดว่าวันนี้จะไปธนาคารคือยังไม่จำเป็นถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือที่แบบสมาร์ทโฟนที่เล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กได้อะไม่ต้องไปนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บได้เลยเราอย่าเพิ่งไปนะมันเสียค่าใช้จ่าย
1: ไม่ยากใช
0: ่
1: ไหม
0: ค่ะไม่ยากเลยง่ายมากนะคะซึ่งจริงอย่างที่เราบอกเนี่ยนะไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยน่ะสี่คนน่ะที่อยู่ในหมู่บ้านเราอ่ะง่ายกว่าไปธนาคารเยอะถึงต้องถามหาว่าผู้ช่วยกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงนะช่วยคุณช่วยดูแลลูกบ้านคุณหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมในหมู่บ้านนึงอ่ะไม่น่าจะเกิน 300-400 ครัวเรือนนะไม่น่าจะยากอะไรน้องดุ้งตอนที่คุณหาเสียงอ่ะคุณต้องไปทุกบ้านอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: ไปหาเถอะนะฝากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะไปเคาะเลยว่าลงทะเบียนบัตรคนจนแล้วหรือยังคุณต้องรู้ข้อมูลคุณเช็คได้หมดคุณมีรายชื่ออยู่ในมือแน่นอนนะคะผู้ช่วย3คนผู้ใหญ่บ้าน1อบต1คุณเช็ครายบ้านเลยแล้วไปเคาะเขาว่าลงทะเบียนหรือยังถ้ายังคุณขอมือถือเข้ามาเลยค่ะเขาไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็ปล่อยให้เขาแล้วก็ลงทะเบียนให้มันปั๊บเดียวขั้นตอนง่ายมากไม่ต้องไปธนาคาร
1: ครับปัญหาเรื่องของแบบบางทีคนที่ไม่ค่อยได้ใช้พวกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยอย่างพ่อรุ่นพ่อเราอย่างเงี้ยพ่อผมเนี่ยนะฮะจะกดอะไรเนี่ยแกจะกลัวกดผิดแล้วมันจะอุ้ยกดผิดแล้วเดี๋ยวมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยกล้ากด
0: ไม่ใช่นี่นะยิ่งคนแก่ผู้พิการเนี่ยเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าคิดว่าธุระไม่ใช่นะคะช่วยเขาเถอะได้บุญมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: เนาะจะได้ไม่ต้องไปโอ้รอกันอยู่ที่ธนาคารเนาะมันยังมีเวลาตั้งหลายวันเนาะรับรองเลยว่าทั่วแน่ๆอีกตั้งหลายวันนะคะครึ่งเดือนน่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณไปเถอะแยกกันไปเลยนะคะ 3-4-5 คนในหมู่บ้านเนี่ยไปช่วยเขา
1: เ
0: รารู้อยู่ว่าลูกบ้านของเราเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแบบไหนนะรับรองเลยว่าทีละหมู่บ้านทีละหมู่บ้านรับรองเลยว่าจบง่ายๆเลยไม่ยากนะคะลงแทนกันได้นี่ไงพี่ก็บอกว่าสามารถลงทะเบียนแทนกันได้นะคะแล้วก็เข้าเว็บไซต์ทำได้ตั้งหลายคนไม่ต้องไปธนาคารใช่ถูกเนาะเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเป็นแล้วนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเนาะน้องดุ้งเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: คุณก็กินเงินเดือนอยู่นะคะผู้ช่วยอ่ะตั้งหลายพันไปเถอะไปช่วยเขาฝากทุกหมู่บ้านเลยนะคะฝากหน่อยเนาะ
1: ใช่คิดดูว่าเนาะเขาจะได้เงินเดือนละ300เอามาไว้ใช้แบบว่าซื้อของซื้อข้าวซื้อของอ่ะ
0: จำเป็นอ่ะของมันจำเป็นอ่ะ
1: ซื้อของจำเป็นอ่ะมัน
0: ใช่
1: เนาะถ้าเราเกี่ยวที่พี่ผีว่าเราช่วยได้เนี่ยเราตั้งโต๊ะเลยมาลง
0: รับโต๊ะหน้าบ้านเลยใช่ค่ะมาใครทำไม่ได้มาทำให้เพราะนั้นเนี่ยนะฝากนะคะช่วยถึกยังไงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคือพูดเสียงตามสายก็ได้นะว่าวันนี้จะลุยไปซอยนี้จะลุยไปที่ตรงนั้นแล้วหมู่บ้านเดียวอ่ะมันแป๊บเดียวเอง
1: โอ้
0: มาไปช่วยหน่อยนะคะพูด

0: ่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยอบต.ด้วยนะคะเออคุณมีมือถือคุณเติมเอาเติมเน็ตไปหน่อยให้มันดูแรงๆหน่อยนะคะไปปล่อยสัญญาณนะคะเออถ้าแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันต้องใช้สัญญาณเน็ตของเจ้าตัวแต่แอปทางรัฐไม่ต้องค่ะน้องรุ่งหรือเข้าเว็บไซต์ก็ไม่ต้องนะใช้เน็ตของใครก็ได้ค่ะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จากมือถือของผู้ใหญ่บ้านไปเลยนะคะแค่นั้นง่ายๆไม่ยาก
1: ครับ
0: เนาะคือทุกคนจะได้ต้องไม่ไปธนาคารเหมือนเมื่อวานนี้ใครที่เห็นภาพที่คุณลุงนั่งร้องไห้อยู่ที่อำเภอแม่ริมลงดอยมาแล้วลงทะเบียนไม่ได้อ่ะคุณไปดูภาพนั้นสิโอ้โหมันรับได้เหรออย่างเงี้ยขอโทษนะผู้ใหญ่บ้านคุณเห็นลูกบ้านเนี่ยของคุณลุงคนนี้ที่ชื่อลุงเช่าเนี่ยนะคะลุงเช่าเนี่ยเป็นภาพอย่างเงี้ยลุงไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ธนาคารเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านรับได้เหรอคะภาพอย่างนี
1: ้โอ้ครับ
0: นั่งเช็ดน้ำตาอย่างเงี้ยโอ้โหลงดอยมาตั้งแต่เช้าแล้วสุดท้ายมาเจอใครก็ไม่รู้ที่ลุงบอกว่าให้เบอร์โทรมาจดเบอร์ให้ร้อยไปถามแล้วโทรไปจะคุยรู้เรื่องยังไงลุงบอกไม่รู้จะทำยังไง
1: เพราะว่าบางคนเนี่ยนะพอโทรเปิดสปีกเกอร์โฟนไม่เป็นอีกก็
0: ใช
1: ่โทรมาลุงมันอยู่ในมือถือลุงอ่ะจะดูยังไงอ่ะ
0: โอ้โหก็ไม่ค่อยได้อุ้ยมันสารพัดในยามภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะขอถุดนะคะเนี่ยคุณช่วยได้แน่นะคะขอย้ำอีกรอบนึงช่วยผู้ใหญ่บ้านและอบต5คนนี้รับรองเลยว่าคุณไปเช็ครายบ้านเลยจบแน่ๆภายใน21มิถุนายนนี
1: ้ครับ
0: เนาะเงินมันไม่ได้เยอะสำหรับบางคนแต่เงินก้อนนี้สำหรับครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระได้แล้วก็อยู่ได้ทั้งเดือนด้วยนะคะน้องดง
1: ครับ
0: เขาอยู่ได้ทั้งเดือนเพราะฉะนั้นช่วยเขาไหนๆนัดก็จะให้แล้วฝากกันเนาะก็ต้องพูดไปทุกวันอย่างนี้เนาะเราก็สงสารนะคะ
1: ครับตอนนี้งานจะเห็นข่าวอย่างนี้ที่ตรังส่งมาพี่ว่าชาวจังหวัดตรังเนี่ยนะครับธนาคารเงียบเหงาเพราะคนแห่ลงออนไลน์กัน
0: อย่างนี้
1: แสดงว่าชุมชนอาจจะเข้มแข็งเนี่ยที่พี่ว่า
0: ค่ะ
1: นะชุมชนอาจจะคอยช่วยเหลือกันก็เลยทำให
0: ้
1: บางอำเภอเนี่ยบางอำเภอเนี่ยแบงค์ว่างเลยอ่ะ
0: ให้แบงค์ว่างไปเลยจริงจริงค่ะให้ว่างไปเลย
1: นักข่าวบอกเอ้าจะมาส่งข่าวซะหน่อยจะมาเอาภาพคนเยอะๆซะหน่อยนะฮะก็เดินทางไปที่ธกส.ในตัวเมืองจังหวัดตรังปรากฏว่าไม่มีคิวไม่เหมือนจังหวัดอื่นเลยนักข่าวที่ตังตายแล้วจังหวัดอื่นเขานั่งรอกันคนเพียบเลยได้ออกข่าวที่ตรังนี่ไม่มีคิวครับเพราะว่าไปถามดูเขาบอกคนส่วนใหญ่ก็นะลงออนไลน์กันแสดงว่าในชุมชนเนี่ยเขาอาจจะมีการช่วยกันบอกกันบอกวิธีแนะนำกัน
0: เนาะ
1: จริงๆด้วยเนี่ยนะฮะ
0: นี่ไงเนี่ยต้อง
1: ชื่นชมแอป
0: พี่
1: จ
0: ิตด้วยพี่ใช่นี่พี่จิตก็บอกว่าเมื่อวานผมลงให้ฟรี10รายอุ้ยเยี่ยมมากพี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: เ
1: ราลงเลขบัตรเขาหรือเลขบัตรเราฮะไปลงให้เขา10รายเนี่ยมารับเลยครับลงโง่ลงให้ตัวเองเลยนะ
0: สิบลายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก
1: ระ
0: ทรวงการคลังคัดเก่งนะคัดกรองเก่งนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงส่วนไทยช่วยไทยพลัสมีสแกนจ่ายกันมากี่วันแล้วสี่แล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์แม่ค้าขายไอเนี่ยแล้วก็ชอบกินนะทาโกยากิอันนู้นต้มกลมๆอ่ะแม่ค้าคนนี้บอกว่าเธอก็เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพัฒน์ตั้งแต่วันที่1นั่นแหละก็เป็นโครงการที่ดีเงินหมุนเวียนในกลุ่มแม่ค้าระดับล่างคนกล้าซื้อกินปกติเนี่ยนะคะคือไอ้ก้อนบางก้อนมันก็สี่ก้อนมันก็แพงหน่อยนะไอ้ชาโกยากิเนี่ยนะปรากฏว่าเธอบอกจะขายดีขึ้นเพราะว่าคนกล้าซื้อกินนะรัฐบาลออกให้60ใช่ไหมส่วนตัวแม่ค้าคนนี้บอกว่า4เดือนนี้เชื่อว่าเงินสะพัดแน่นอนแต่กังวลว่าก ่อนที่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะเกิดขึ้นปรากฏว่าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่เอามาทำขนมทำอาหารของเธอเนี่ยโอ้โหทยอยกันขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่ายี่ปั๊วรายใหญ่และผู้ผลิตสินค้าเขารู้ไงว่ายอดขายจะสูงแน่ๆเพราะแม่ค้าแต่ละคนต้องสั่งซื้อมาเตรียมเอาไว้ขายใช่ไหมก็เลยกังวลว่าพอสิ้นโครงการแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่ปรับขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงอยากให้รัฐบาลมองมุมนี้หน่อยวางแผนเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนที่ต้องแบกภาระไม่มีที่สิ้นสุดเธอจะเป็นห่วงในอนาคตข้างหน้าอีกประมาณ 3-4 เดือนนะคะนะคะว่าจะคือเนี่ยเริ่มกังวลกับโครงการว่าเนี่ยวัตถุดิบ
1: มันจะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เงินใน60 40นี้ใช่ไหมคนจะไม่ใช้เงินนี้หรอ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่า
1: ความเคยชินของเรา
0: เหมือนเดิมใช่ถูก
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: จะเคยขอ50บาทเนี่ยจ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ20บาท
0: ใช่
1: ความรู้สึกคนเนาะความรู้สึกคนทีนี้พอจะแท็กกลับมาจ่าย50เนี่ยโอ้ยงั้นยังไม่ใช้ตังค์ดีกว่า
0: เออเพิ่งไปซื้อของจำเป็นอย่างเงี้ย
1: รู้
0: ไหมเออบางทีขนมบางอย่างมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องกินตอนนี้นะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งกินไปซื้อของอื่นที่มันจำเป็นกว่าอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเออนี่แม่ค้าก็กังวลไว้ก่อนล่วงหน้านะคะก็ฝากรัฐบาลนั่นแหละว่าจะต้องแก้ยังไงค่ะ
1: เออครับหมดทั้งมวลนะจอแก้ปัญหากันไปแต่ละวันนะครับ
0: ค่ะแถวบ้านร้านค้าบางร้านเท่ารับบริการช่วยลงทะเบียนให้อยู่ค่ะอันนี้น่ารักร้านค้าน่ะน่ารักเออนี่แหละหรือพี่พงพันธ์หรือใครก็ตามที่ยังลงไม่ได้ก็ไปร้านค้าใกล้บ้านนะเออเขามีเน็ตร้านค้าบางร้านเขามีเน็ต Wi-Fi ปล่อยให้เลยบางทีไม่ต้องเติมเน็ตเองด้วยก็ใช้เน็ตของร้านนี่แหละเนาะสะดวกดีด้วยนะคะอย่างนี้น่ารักเนาะน่ารักมากนะคะลงทะเบียนใหม่ทำในเว็บง่ายครับเนี่ยใช่ในเว็บนะคะอย่าเพิ่งไปธนาคารกันเนาะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าลงค่ารถอะไรอย่างนี้
1: ครับ
0: มาอย่างนี้เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องนี้น้องดงเรื่องกรณีที่มีความนิยมอีกปักการลดน้ำหนักอ่ะเพิ่งจะพูดกันไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เมื่อวานนี้กรมเนี่ยสบส.อ่ะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอ่ะม
1: ี
0: คนมาร้องเรียนว่าไปฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแล้วเกิดอาเจียนรุนแรงมากซึ่งญาติให้ข้อมูลว่าตอนไปรับบริการน่ะไม่มีหมออยู่ไม่มีหมอตรวจซักประวัติอะไรเลยไม่มีแล้วผู้ช่วยแพทย์ฉีดยาให้ค่ะปรากฏว่าเป็นตัวนั้นแหละปากกาปากหน้าท้องนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยได้รับการปากกาลดน้ำหนักจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่แพทย์หลังจากเข้ารับบริการตอนแรกก็อาการปกติดีแต่พอกลับบ้านนะคะอาการข้างเคียงมามีอาเจียนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลน่ะแถวสายไหมนี่นะคะเนี่ยพบว่าที่คลินิกดังกล่าวนั้นมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะเนี่ยระว
1: ัง
0: นะคะ
1: ครับ
0: กรม
1: สบส.ก็ไม่ได้แจ้งไปนะเจ้าหน้าที่เขาต้องคอยดูอยู
0: ่ใช่นะคะ
1: โอ้แต่กว่าจะนะกว่าจะเจอในแต่ละแห่งนะสิพี่มันจะไปใช้กันไปถึงไหนแล้ววะ
0: นั่นน่ะสิซื้อกันมาเองบ้างไปเนี่ยไปอย่างเงี้ยแล้วหมอก็ไม่ได้อยู่ในคลินิกนะผู้ช่วยแพทย์ก็ทำให้แล้วอ้างกับประคุณว่าเห็นผลไวภายใน 3-7 วันอะไรเงี้ยไม่ต้องคุมอาหารกินได้ตามสบายเลยอย่างนี้จะกินข้าวกินอะไรขนมก็กินเหมือนเดิมถ้าปักไอ้ปากกาตัวนั้นแล้วอย่างเงี้ยมันเกินจริงไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เออ ค่ะอาการสุดนะคะคลินิกก็เดินไป4ข้อหาค่ะ

0: คุณดู
1: ครับผม
2: พาไปที่ปิดท้ายกันที่สุรินทร์สักนิดนึงนะครับพี่ที่สุรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าเจอปัญหาตอนนี้ก็คือบรรดาผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยกลัวว่าสถาบันจะเสียชื่อเสียงนะครับไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งที่ทราบอยู่แก่ใจว่าเด็กนักเรียนตัวเองเนี่ยเสพยาบ้า
0: อ๋อนี่เป็นข่าวใช่ไหม
2: ใช่แล้วเขาบอกว่าอายุน้อยสุดตอนนี้ป .6 ป .6 นี่เริ่มเสพยาบ้ากันแล้วครับ
0: ค่ะ
2: แต่โรงเรียนกลัวเสียชื่อไม่ส่งตำรวจไม่ดำเนินการอะไรก็ปล่อยกันไปแบบนี้นี่นะฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางโฆษกคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภานะครับเขาลงพื้นที่ไปนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปหลายอำเภอนะฮะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการเอากลุ่มเสี่ยงเด็กที่ชอบหนีเรียน100คนนะครับทั้งม.ต้นม.ปลายเลย100คนมาอบรมนะพวกที่ชอบหนีเรียนน่ะเกเรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก่อนอบรมเนี่ยเขาจับตรวจปัสสาวะสินะครับโอ้โหเขาบอก100คนเนี่ยเจอสารเสพติดไป30คน
0: โอ้โหก็น่าเชื่อจริงอ่ะ
2: แล้วใน30คนเนี่ยเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่ง
0: โ
2: อ้ครึ่งหญิงครึ่งชายครึ่ง
0: มอต้นมอปลาย
2: มอต้นมอปลายร้อยคนนะฮะเสพยาไป30ใน30เนี่ยมีผู้หญิงอีกเกือบครึ่งนี่ครับแล้วที่น่าตกใจไปอีกอายุน้อยสุดนะฮะที่เจอนะอยู่ป .6
0: ป .6
2: นะครับอำเภอสังที่สังขะอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อยู่ป.6 นั่นเองเด็กกลุ่มนี้ก็คือจะมีปัญหาครอบครัวอย่างเช่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่แยกทางกันไปก็อยู่กับปู่ย่าตายายกลุ่มนี้เขาก็เลี้ยงดูกันตามสภาพเขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากมายนะ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็นี่แหละปัญหาสังคมมันเริ่มมาตั้งแต่นี้เลยอะพี่ดูสิเน
0: ี่
2: ยตั้งแต
0: ่
2: ป .6 ป .1 เลยอะ
0: ค่ะ
2: ครับผมปัญหายาติดครับเพราะงั้นเขาบอกผอ.โรงเรียนเนี่ยต้องกล้าเปิดใจต้องกล้าแสดงตัวมาเลยว่าลูกศิษย์เราเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสพยาบ้าไม่ต้องกลัวสถาบันเสียชื่อตอนนี้ปัญหาคือสถาบันกลัวเสียชื่อก็จะแบบเฮ้ยอย่าไปแจ้งตำรวจเฮ้ยช่างมันปล่อยปั้นไปอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะพบกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุปสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 90นะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นมันเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใครเพลงบอกเพลงบอกอย่างนี้แล้วดง
1: ครับผมนี่มีของดีถึงได้กล้าโชว
0: ์นั่นแหละก็เป็นที่ฮือฮาเมื่อวานนี้นะคะในงานแต่งงานเอกสาววันนี้เราเพิ่งรู้จริงนะว่าคุณเนวินเนี่ยแกมีสะใภ้เป็นนางเอก
1: ใช่ไหมว่าลูกชายคนเล็ก
0: ลูกชายน้องอะไรนะขนุนเนี่ยได้ชื่ออะไรนะพระพายอ่ะพระพายกับใครนะเดี๋ยวขนุนน้องหนุนชนชนกพิชชอบ
1: ครับ
0: ก็สวยงามเลยนะคะแต่แล้วหลายคนก็ดราม่าแทนเขาว่าทำไมพ่อเจ้าบ่าวนะคะเป็น อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเนาะคุณเนวินน่ะเนาะแต่คนนี้แกก็เหมือนจะไม่เล่นการเมืองระดับประเทศก็อยู่บุรีรัมย์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะก็เปิดสนามช้างไปปิดไม่ใช่เปิดนะปิดสนามช้างอารีน่านะคะตอนหน้านั้นก็ขอแต่งงานกันไปเมื่อสักประมาณ2 ปีแล้วเนาะก็ผ่าดูใจกันเกือบ8 ปีเมื่อวานนี้ก็ได้เลิกแต่งงานที่โรงแรมแมนดารินกรุงเทพนะคะบรรยากาศก็แน่นอนนะในระดับนี้เนาะแต่ไปสะดุดตรงที่นั่นแหละคุณเนวินแกนุ่งสั้นมา
1: แต่แกไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์
0: ใช่แกอาจจะนั่งก็ไม่รู้นะแต่แกนุ่งสั้นมาเป็นที่ฮือฮามากเมื่อวานนี้นะคะน้องทักทายนี่สวยมาก
1: เนาะก็แสดงว่าก็ถือว่าเท่าเทียมคือคุณเนวินเนี่ยไม่ว่าจะไปแกจะไปงานใครนะแกจะถูกเชิญเป็นประธานหรือไปร่วมงานนะแกก็จะใส่ขาสั้นแบบนี
0: ้ใช่เพราะนั้นเนี่ย
1: มันทำให้เห็นนะว่า
0: แกก็แต่งอย่างนี้
1: มันทำให้เห็นนะว่าแกไม่ได้แบบสองมาตรฐานนะ
0: ใช่แกมาตรฐานเดียวจริงๆว่า
1: แกเป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: ต้องนุ่งสั้น
1: เจ้าภาพเลยใส่ขาสั้นเลยอ่ะ
0: สุด
1: ยังดีไม่ใส่เสื้อบุรีรัมย์นะวันนี้อ่ะบางงานไปใส่เสื้อฟุตบอลบุรีรัมย์ด้วยซ้ำแล้วก็ขาสั้น
0: สุดยอดจริงๆก็ไม่รู้เหตุผลหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่านั่นแหละแกไม่สองมาตรฐานไปงานคนอื่นเขาก็แต่งอย่างเงี้ยนี่งานลูกชายนะคะแล้วน้องเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยพี่ชายก็เป็นรัฐมนตรีนะคะน้องดงถูกไหม
1: ถูกก็ท่านนายกมาเป็นประธานคุณเนวินก็ไม่เป็นไรประกวดกัน
0: พี่ชายก็คือชัยชนกอ่ะชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะใช่ไห
1: ม
0: นั
1: ่
0: นแหละก็นาเจ้าสาวก็เป็นนางเอกอ่ะสวยงามมากนะคะดีนะเขาไม่ตีมว่าทุกคนต้องใส่สั้นมาแล้วนายกก็นุ่งสั้นไปอย่างนี้นะมันมีคนทำภาพออกมาแล้วนะเป็น AI อ่ะขำตรงที่ว่าใส่รองเท้าแตะทุกคนด้วยนะมีภาพเมื่อคืนเนี้ยเห็นแล้วก็เฮ้ยรู้ว่าคือปาร์ตี้อ่ะใส่แบบนี้จริงไหมอ๋อไม่ใช่มันเป็นภาพ AI แม่ตรงแม่ตายก็เหมือนกันก็บอกใส่ขาสั้นไหมไปดูซิไม่เฉพาะพ่อเนวินคนเดียว
1: ซอตายสวยเลยนะครับเมื่อวาน
0: สวยเนาะ
1: ใช่ไหมใส่ชุดไทยสวยเลยซอตาย
0: แล้วมีคนไม่รู้ผิดหรือเปล่านะมีคนมาตัดต่อภาพเขาไอ้ซอตายข้างบนก็เป็นเสื้อไทยนั่นแหละเสื้อสวยงามข้างล่างก็เป็นกางเกงขาสั้นเหมือนกันแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็ไอ้ทุกคนพ่อเจ้าสาวก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นเป็นภาพตัดต่อนะคะภาพจริงคือคุณเนวินคนเดียว
1: ใช่ที่ไม่ที่ไม่ว่าไปงานใครก็จะชอบสไตล์ขาสั้น
0: ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ
1: จ้
0: าเคยมีเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมแกชอบใส่ขาสั้น
1: เพราะสบายสบายเหรอ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็น่าจะ
1: ก็ลูก
0: บายเหรอ
1: ลูกชายคนเล็กนี่ก็ทำทีมเยาวชนอยู่ด้วยใช่ไหมทำทีมเยาวชน
0: อ๋อ
1: ก็ทำอยู่ในวงการฟุตบอลนะส่วนพี่ชายก็เล่นการเมืองไป
0: คุณเนวินที่มีลูกทั้งหมดกี่คน4เหรอรู้สึกมีผู้หญิงด้วยนะ
1: ครับผมมีด้วยใช่ไหมคุณพี่มีด้วยนะ
0: เรียนจบนอกหมดอ่ะก
1: ็
0: กลับมาทำงานนะคะคุณหนุนชนชนกพิชชอบปัจจุบันนี้อ๋อใช่มาทำทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่นะคะเป็นลูกชายคนรองนะคะของคุณเนวินกับคุณตายกรุณาพิชชอบ
1: ครับจะมีลูก4คนจริงด้วยพี่นะครับเป็นผู้ชาย3นะครับผู้หญิง1ผู้หญิงอีกเป็นคนที่2นะครับ
0: ค่ะ
1: ที่2แล้วก็คุณชนชนกในคนที่3แล้วก็ยังมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องแน่นนะครับเป็นคนที่2
0: อ๋อค่ะตอนแรกไม่ว่าแต่งที่บุรีรัมย์ไม่นะคะมาแต่งที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพนะคะก็ตอนแรกเขาสื่อเขาก็รายงานว่านี่มีงานแต่งงานช้างวันนี้โอ้โหรถติดแน่นอนเลยเพราะว่าแม้ระดับลูกนักการเมืองใช่ไหมแล้วก็นางเอกก็เป็นนางเอกอ่ะเจ้าสาวเป็นนางเอกอ่ะก
1: ็
0: สมฐานะสะใภ้บุรีรัมย์นะคะก็เลยคิดว่าบรรยากาศคงแบบหรูมากแต่ก็ไลน์สื่อก็รายงานว่าไฮไลท์สะดุดตาคงหนีไม่พ้นคุณเนวินแต่ที่จะรายงานว่าโอ้สวยมากเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะนางเอกอ่ะไฮไลท์สะดุดตาคือคุณเนวินนะคะแกนุ่งกางเกงขาสั้นค่ะก็เท่าเทียมจริงแหละถ้าอย่างนี้เน
1: า
0: ะไปงานไหนก็ขาสั้นขาสั้นคือการเมืองกับบันเทิงเนาะการเมืองไม่ชอบกีฬาเลยนะเพราะว่าลูกชายคนนี้ไม่ได้เล่นการเมือง
1: ค่ะครับแต่คุณพ่อเนี่ยคนการเมือง
0: ใช่พี่ชายก็นั่นแหละรัฐมนตรีอ่ะคือก็การเมืองเป็นตัว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนี่ฮะคุณนัทนิสามณีแก๊งฮิวีเขาอะพี
0: ่อ๋อ
1: นี่กำลังจะประกาศกำลังจะแต่งงานนะ
0: นั
1: ทเขาจะแต่งงาน
0: หน้าก่อนแต่งงาน
1: ใช
0: ่คุณนัทนี่แกเป็น LGBT ใช่ไหม
1: เป็น LGBT แล้วก็แฟนก็แฟนก็ถือว่าเป็น LGBT เนาะแฟนก
0: ็
1: แต่แฟนเขาจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับรูปร่างใหญ่หน่อยล้ำๆเลยล่ะนะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องแต่งงานเลยแสดงความยินดีแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเมื่อวานไปเจอนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยกำลังมีดราม่าเพราะว่าเหมือนกับคุณนัทเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะเลิกทำเล็บ
0: เลิกคือเลิกทำเล็บหมายถึงว่าไม่ทำอาชีพนี้แล้ว
1: ไม่เหมือนกับเหมือนกับจะเลิกทำเล็บป่ะพี่ใช่ไหมไม่ทำเล็บแล้วโดนดราม่าโดนดราม่าโดนต่อว่าโดนด่าในเน็ตโดนชาวเน็ตต่อว่านะครับเขาบอกว่าตอนนี้ให้ทนายเข้าไปดำเนินการเลยนะเขารู้สึกว่าการที่เขาเลิกทำเล็บเนี่ยไม่ควรโดนด่าถึงขนาดนี้นะฮะเขาบอกบางคนเนี่ยก็พอให้อภัยได้เข้าใจว่าแซวกันเล่นๆนะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหด่าถึงขั้นเรียกอีเรียกไอ้พวกเนี้ยนะครับ
0: โ
1: อ้แล้วข่าวก็คอมเมนต์ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องฟ้องถึงขนาดฟ้องชาวเน็ตเนี่ยนะฮะคุณนั้นบอกคอมเมนต์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตัวอย่างเนี่ยพวกคำหยาบคายที่เราพูดกันทั่วไปเนี่ยคำว่าอีเนี่ยนะการมาเรียกคนอื่นว่าอีเนี่ยฟ้องได้นะคะเธอบอกอย่าไปเรียกใครเล่นๆว่าอีในอินเทอร์เน็ตอาจจะโดนฟ้องนะครับตอนนี้กี่คนแล้วที่จะฟ้องนะคะคุณนัทบอกว่าก็ให้ทนายคุณทนายเจมส์นะครับเข้ามาดำเนินการเขาบอกฟ้องหมดจะฟ้องหมดเลยฟ้องหมดเลยใครที่แบบมาด่ามาว่าเธอเขาบอกมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะนั้นคุณนัทเขาบอกว่าต้องใช้กฎหมายจัดการเพราะบ้านเมืองเรามีกฎหมายเพื่อนๆก็ออกมาซัพพอร์ตกันหมดนะครับ เลิกทำเล็บก็โดนด่าเธอว่าอย่างนั้นเลิกกับสามีก็โดนด่าล่าสุดเพื่อนเลิกกินมังคุดก็โดนด่ากลุ่มเธอเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนด่าหมดเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละต้องใช้กฎหมายจัดการคนมีชื่อเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ใครก็จะต้องมาโดนมารับอารมณ์ของชาวเน็ตแบบนี้เธอว่าอย่างนั้น
0: โอ้
1: ครับก็ความเคลื่อนไหวนะของเธอนะ
0: ค่ะ
1: กลุ่มนี้เวลาเขารวมตัวกันในโซเชียลก็จะตลกนะมีคุณเอแคร์เอแคร์จือปา
0: ถ้างั้น
1: แล้วก็คุณที่มีแฟนเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทยอ่ะนะคนนั้นแหละแล้วก็คุณนัทแล้วก็นั่นแหละแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งที่พี่สีเล่าว่าวันก่อนเขาผอมลงจนแบบว่าคุณเอิร์กอ่ะคุณเอิร์กอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอิร์กที่น้ำหนัก
0: ผอมจริงช่วงหลังไม่รู้ก็ไปทำอะไรมา
1: แล้วกลุ่มนี้ก็นะฮะ
0: ก็กลุ่มกันอยู่
1: ตลกดีเวลาเขาใช่รวมตัวกันในโซเชียล
0: ส่วนเรื่องของคนนี้เลยชินเยอึนน้องลงชินเยอึนหน้าตาน่ารักบ้องแบ๋วมากเธอเป็นนักแสดงเกาหลีนะคะล่าสุดบินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ LG อ่ะมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็บอกว่านักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าเอ้ยมาเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่มาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งนะรักประเทศไทยมากเลยชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยทุกครั้งที่มาต้องกินอาหารไทยเสมอแต่ครั้งนี้ที่มาเนี่ยพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะมีโอกาสได้คุยแล้วก็ อยู่ร่วมงานกันแบบนี้รู้สึกดีใจมากเลยก็เหมือนดาราไทยเลยหน้าก็เกาหลีแต่ว่าถามว่าชอบอาหารไทยอะไรก็เธอบอกเธอชอบผัดไทยแล้วก็ลองกินแกงหลายชนิดก็ชอบและที่ชอบที่สุดคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะต้มยำกุ้งก็ชอบคือว่าอย่างนั้นนะคะจะบอกว่าปกติก็มาพักผ่อนนะก็จะไปหัวหินไปพักที่รีสอร์ทเสมอกินอาหารอร่อยประมาณนี้นะเธอบอกว่าเหมือนมาฮิลลิ่งตัวเองก่อนจะกลับไปทำงานทุกครั้งที่กลับมาอบอุ่นมากแล้วก็พอได้เห็นทุกคนต้อนรับก็ยิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่ความประหม่าก็หายไปทันทีเลยบอกว่าอย่างนั้นนะคะไอ้พวกรู้นะประเทศไทยก็มีศิลปินดังๆของเกาหลีก็มาโดยที่แบบบางทีไม่มีใครรู้ว่านี่คือเขาดังมากเนาะถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างผลงาน

0: แต่ว่านี่ทุกครั้งที่มาเมืองไทยได้รับพลังงานที่ดีกลับไปเสมอแล้วก็หวังว่ามาครั้งนี้นะคะจะทำให้ตัวเธอเองก็กลับไปแบบมีความสุขมากแล้วก็คนไทยก็คิดถึงเธอด้วยหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะอือหือสวยนะชินเยอึนค่ะน้องลุงชื่อชินเยอึน
1: กำลังดังเหรอกำลังดังเหรอ
0: กำลังดังกำลังดังสวยมากเลยอ่ะหน้าตาเหมือนกับคุณเนี้ยคุณฟางเฟยฟางแก้วอ่ะที่เดี๋ยวนะแก้วใช่ไหมหน้าตาเหมือนแก้วแก้วที่แต่งงานกับคุณโทนี่อ่ะ
1: โอ้
0: ออกแนวนั้นเลยอ่ะสวยสวย
1: ครับ
0: อืม
1: ไม่ถึงรู้จักเฟยฟางแก้วพี่จะเฟยฟางแก้วด้วยเหรอไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย
0: เอาไม่เฟยแก้วไงแก้วไงเฟยฟางแก้ววงเนี้ยแต่เนี้ยน้องก็น่าจะหน้าคล้ายแก้วดิประมาณนั้น
1: เอามาดูกีฬาหน่อยนะกีฬาหน่อยนะเม
0: ื
1: ่อวานวอลเลย์บอลเริ่มแล้วนะครับศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับที่ไทยเราเข้าไปร่วมด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าเกือบนะเมื่อวานเกือบนะจีนเกือบเสร็จเราเกือบยื้อกันไปถึงเซต5นะครับตกไปถึงเซต5นะแต่สุดท้ายจีนคือจีนนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: เซต5เราก็สู้ไม่ได้นะครับแพ้ไป7-15คะแนน
0: โอ้ย
1: จริงไล่บี้กันมาตลอดนะไล่บี้กันมาตลอดนะครับเขานำเราตามเขาขึ้นนำ2-1เซตเราตามมา2-2เซตมาเซตสุดท้ายเนี่ยซึ่งแล้วก็ยังสู้จีนไม่ได้นะครับทำให้เกมนัดนี้ก็แพ้จีนไปหลังจากที่นัดแรกเนาะเราแพ้เซอร์เบียอันดับ9ของโลก0-3เซตมาเจออันดับ7ของโลกอย่างจีนนะครับก็แพ้ไป2-3เซต
0: ไม่ไหว
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกมต่อไปพอลุ้นหน่อยนะครับเจอเบลเยียมอันดับ14ของโลกนะเจอเบลเยียมวันพรุ่งนี้นะครับบ่าย2
0: พร
1: ุ่
0: งนี้เลย
1: พรุ่งนี้บ่าย2นะฮะเขาบอกไปเปิดสถิติดูนะครับสถิติของนักตบลูกยางไทยเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ทัดดาวนะฮะทัดดาวกับทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยนะฮะทำคะแนนสูงสุด16คะแนนนะพี่เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมที่เจอกับจีนนะ
0: ก็แสดงว่ามีลุ้นรางวัลใดรางวัลหนึ่งแน
1: ่ๆก็นะครับส่วนของจีนเนี่ยคนที่เขาทำแต้มสูงสุดเนี่ย21แต้มจางอี้ซานจางอี้ซานนะครับ
0: แต้มเยอะสุดเฮ้ยแต่เราก็เก่งเขาเต็มที่แล้วนะยื้อไปได้ตั้ง5เซตเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็การที่เราได้จีนมา2เซตเนี่ยนะครับทำให้เราได้1คะแนนด้วยนะมีแต้ม1แต้ม
0: อือ
1: ฮึอย่างน้อยแท้ก็ยังมีแต้มวอลเล่เขาไม่เหมือนฟุตบอลนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เชียร์กันต่อไปนะครับนักตบลูกยางสาวไทยวอลเล่บอล
0: พรุ่งนี้
1: เจอเบลเยียม
0: เบลเยียมก็ไม่ธรรมดานะ
1: ระดับโลกแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เราเจอแต่พวกอันดับเลขตัวเดียวอ่ะพี่เซอร์เบียก็อันดับ9จีนอันดับ7แต่เบลเยียมนี่14ครับส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้มีทีมจากเอเชียทีมหนึ่งลงเล่นก็คือทีมชาติอิรักอิรักเจอสเปนนะครับสเปนนี่เป็นเต็ง1ของแชมป์โลกครั้งนี้นะ
0: ฟุ
1: ตบอลโลกเขาให้ AI เนี่ยนะฟีฟ่าเขาให้ AI ประเมินว่าสเปนเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุด
0: โอ
1: ้
0: ปีนี้เหรอ
1: ฮะ
0: AI ประเมินว่าสเปนจะเป็นแชมป
1: ์ครับ
0: อือหือ
1: ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะฮะเจอกับอิรัก
0: ไปจะบอกว่าอิรักชนะนะ
1: ครับ
0: ฮะ
1: ทำได้แค่เสมอกับอิรักเรา1-1
0: เขาเสมอก็โอเคนะ
1: อิรักก็ไปบอลโลกนะอิรักก็เป็นทีมที่ได้ไป

0: ฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับก็ไม่ธรรมดาเราไปยันอิรักนี่สามารถไปยันสเปนได้ถึงบ้านที่สเปนเลยนะครับก็เขาก็เรียกชุดใหญ่ไปหมดเลยนะเพราะว่าเป็นตอนนี้เขาต้องเตรียมทีมฟุตบอลโลกกันแหละโอ้อิรักเราก็นะไปยิงที่สเปนได้หนึ่งลูกด้วยนะไม่ธรรมดานะครับ
1: ใช่
0: เหมือนเขายังไม่ฟิตกันหรือไงไม่รู้นะฮะนี่ก็อีกทีมหนึ่งฝรั่งเศสนี่ก็เต็งสองนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องแพ้ไอวอรี่โคสต์จากแอฟริกาไปนะครับ2-1แพ้เฉยเลย
1: แพ้เฉยเลย
0: อีกไม่กี่วันแล้วอีกอาทิตย์เดียวนะนักบอลต้องรีบปรับสภาพกันหน่อยละแต่พวกนี้บางทีอุ่นเครื่องกับเดี๋ยวบอลโลกจริงเขาก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าฟุตบอลโลกเราก็ยังไม่มีประกาศออกมานะมีแต่ข่าวนะครับว่าซื้อสำเร็จแล้วบางเจ้าก็บอกว่ายังไม่ 100% นะอีกเจ้าหนึ่งกำลังเตรียมปาดหน้าอยู่อะไรแบบนี
1: ้โอ้มีสองเจ้าด้วย
0: มีสองเจ้าก็ไม่รู้ว่าพูดเลยก็ไม่รู้ว่าโมโนหรือทูเลยแหละนะครับโมโนนี่ก็กลุ่มทุนแจ๊สนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มทูนะไม่รู้ล่ะสองยักษ์ใหญ่วงการกีฬานะตอนนี้ของบ้านเรานะครับก็มีสองค่ายนี่แหละนะไม่รู้ว่ากลุ่มไหนจะได้ไปนะครับก็ขอให้ได้แล้วมาคิดเราคนไทยราคาย่อมเยาหน่อย
1: ย่อมเยาหรือฟรีก็ได้เอาเก็บสปอนเซอร์เอาได้ไหมเป็นไปได้ไหม
0: ดูฟรีตอนนี้เหรอพี่
1: ดูฟรีแต่ว่าขายสปอนเซอร์เอาไม่ได้เหรอ
0: ไม่น่าจะไม่น่าจะได้เขาลงทุน700 ล้านนะพี่700 ล้าน
1: ดังนั้นก็ต้องเสี่ยงดูนะการทำธุรกิจมันก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วหรอก
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenทุกสาขานะคะทั้งโด่งเรามีสปอนเซอร์ขอบคุณแล้วนะคะสำหรับช่วงบันเทิงและกีฬาของเรานะคะ
0: โอ้ครับผมขอบคุณเลยครับ
1: แล้วก็พูดถึงจีนอีกสักนิดนึงได้ไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกีฬานะแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ฮือฮามากเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าในโลกยุคใหม่นะบรรดาครอบครัวนะพ่อแม่ลูกเนี่ยเขาสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวกันไปเกือบทุกประเทศนะคะแต่ที่จีนเนี่ยเยอะที่สุดเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าน้องหงหยกแปลเป็นไทยเนาะเป็นเด็กจีนอายุ21ค่ะน้องดงเขาเนี่ยเชื่อว่าพ่อแม่เกิดมาอายุ21ปีแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแม่เพราะว่าเธอบอกว่าพ่อแม่เธอเป็นชาวนาธรรมดาไม่น่าจะคลอดเธอมาสวยขนาดนี้หน้าตาดีแล้วกิริยามารยาทเนี่ยเธอบอกเลยว่าเธอเป็นคุณหนูผมก็สีอ่อนต่างจากแม่ที่เป็นชาวนาผมสีเข้มแล้วเธอก็ตั้งใจเรียนจนได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเธอบอกว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เธอบอกว่าเธอต้องมีพ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีมาแอบจ่ายมาแอบดูแลเธออยู่ด้วยเหตุนี้เธอก็เลยเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นลูกมหาเศรษฐีแน่นอนเพราะว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยแม่ที่เลี้ยงดูหรือเป็นชาวนาชอบตวาดเธอแล้วพอแม่มีน้องแม่ก็รักน้องมากกว่าแล้วก็เธอบอกว่าเธอก็เลยต้องไปยื่นที่โรงพยาบาลอ่ะให้ตรวจ DNA พิสูจน์ประกาศตามหาพ่อแม่เศรษฐีเธอคุณแม่อย่างนี้เลยนะแล้วก็เธอบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าเธอเป็นลูกของบ้านเนี้ยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่น่าจะคลอดออกมาเป็นลูกชาวนาอ่ะแม่ก็เลยอธิบายว่าผมยกเธอเนี่ยที่แต่งตัวดีชีวิตดีเพราะอะไรเพราะแม่นี่แหละเลี้ยงดูเธออย่างดีหามลูกหามข้ามเลยทำนาเนี่ยนะหาเงินมาส่งลูกเรียนสูงแต่ลูกสาวเนี่ย ไปเกเรคบเพื่อนไฮโซติดแบรนด์เนมและติดผู้ชายแม่เลยต้องตามดุด่าตามหน้าที่นะคะแม่ก็เลยบอกว่าขอให้เธอหยุดเพราะว่าเธอเนี่ยรู้สึกจะมากไปแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหมือนกับว่าดูซีรีส์แนวตั้งอ่ะ
0: นี่กำลังจะบอกว่าที่พี่สีเล่าว่าที่จีนเขาห้ามซีรีส์แนวตั้งก็เพราะอย่างนี้
1: เนี่ยเพิ่งมาห้ามเราไงเพราะว่ามันไม่ทันกับสาวน้อยคนนี้แล้ว
0: เขาอินอ่ะเขาอินคนจีนเขาอินเกินไปนะนี่ไง
1: ไม่ทันแล้ว
0: แ
1: ต่คนเนี้ย
0: เ
1: นี่ยดูดิเธอเชื่ออยู่เหมือนเดิมว่าไม่ใช่ลูกพ่อแม่เพราะว่าเธอไม่น่าจะเกิดมาจนขนาดนี้เธอว่าอย่างนั้นทีนี้นักข่าวก็เลยไปบ้านอ่ะไปตามหาครอบครัวนี้นะก็ไปเจอแม่ไม่เจอลูกหรอกนะถ้าเจอลูกไม่มีทางได้สัมภาษณ์ไปเจอแม่แม่ก็ต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันลูกเนี่ยนะคะติดแบรนด์เนมติดผู้ชายด้วยนะแม่ก็เลยต้องตามดุด่าตามหน้าที่นะคะทีนี้เนี่ยแม่ก็เลยขอร้องสื่อว่าขอให้หยุดด่าลูกเธอเพราะว่าลูกเนี่ยเคยมีประวัติทางจิตนะคะแล้วก็เพ้อตลอดว่าตัวเองเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่แม่เนี่ยก็คือไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรแล้วก็เพ้อไปคิดว่าไม่ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าลูกจะทำร้ายจิตใจพ่อแม่ยังไงแต่แม่ก็ไม่อยากให้สื่อมาแบบว่าทำร้ายลูกเพิ่มเติมถือว่าอย่างนั้นนะแม้ลูกจะมีจินตนาการสวยๆแต่ว่าไอ้เรื่องจริงก็ต้องเป็นเรื่องจริงไปว่าก็เป็นลูกแม่นั่นแหละจะมาตรวจ DNA หาอะไรล่ะก็แม่คลอดมากับมือ แม่ยอมรับว่าลูกน่าจะดูซีรีส์แนวตั้ง
0: อยากจะแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่ามีเจ้าสัวมาตามหาล
1: ู
0: กหลาน ที่พัดพากันไป
1: ในเพจพันโลกเขาเสนอข่าวนี้เลยว่าเนี่ยที่จีนกำลังฮือฮามากไอ้สาวบังคับแม่ให้ไปตรวจ DNA เนี่ยอาจารย์ก็หนักอยู่นะถ้าอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ก็มีด้วยนะครับ
1: อย่างนี้ก็มีด้วยมันต้องมีซิงเกิลอย่างนี้ก็มีด้วย
0: ก็มีด้วยกลับมาที่ไทยอย่างนี้ก็มีด้วยเหมือนกันพี่นะฮะเขาบอกว่าที่บุรีรัมย์พี่นะที่บุรีรัมย์นี่ไม่ได้ตามหาแม่อะไรแท้ๆหรอกนะฮะแต่ปรากฏว่าเจ้าของนี่เขาตามหาชุดชั้นในโดนขโมยไปปรากฏว่าโจรโรคจิตนี่เอามาคืนนะพี
1: ่เ
0: หลือเชื่อนะปกติแล้วถ้าหายแล้วหายเลยนะ
1: ปกติไม่เคยเห็นนะ
0: ครับผม
1: ทำไมโจรคิดอะไรอยู่
0: นี่ฮะโจรเอามาคืนเพราะเขาบอกว่าโจรบอกว่ามันผิดกลิ่นมันไม่หอมมันไม่หอมเหมือนที่เคยได้ไปนี่เจ้าของจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยโดนโจรย่องเอากางเกงในมาคืนนะครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับบ้านนะของชายหญิงคู่นึงเขาเป็นแฟนกันนะครับเขาก็เอากล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะมาให้ดูว่าคนร้ายเนี่ยนะครับย่องเข้ามาเป็นชายวัยกลางคนนะฮะเข้ามาตอน 1:50 นนะครับเข้ามาขโมยทั้งเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในกางเกงชั้นในนี่เป็นแบบกางเกงที่เป็นแบบเหมือนบ็อกเซอร์แล้วก็เป็นกางเกงที่แบบกางเกงในเลยนะฮะก็หยิบออกไปนะครับจากนั้นผ่านไป3ชั่วโมงพี่สีไม่รู้ว่ามันคิดอะไรล่ะไอ้โจรคนเดิมเนี่ยนะครับ 4:06 ในกล้องเนี่ยนะฮะจับภาพว่ามันเอามาคืนอ่ะมันเอาชุดชั้นในกางเกงในเนี่ยนะครับมาคืนแล้วพยายามจะขโมยชุดใหม่ไปด้วยนะ
1: อ้าวแสดงว่าสำนึกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์มันก็เขาเลยบอกสงสัยมันผิดกลิ่น
1: ตอนแรกนึกว่าสำนึก
0: ไม่ถูกใจกลิ่น
1: ไม่ถูกใจกลิ่นนี
0: ้น่าจะไม่ถูกใจกลิ่นนะ
1: ก็เลยเอามาคืน
0: เขาขั้นเลยนะคือขโมยไป3ชั่วโมงระหว่าง3ชั่วโมงนั้นไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้างแต่เอามาคืนเพื่อจะเปลี่ยนตัวหรือว่าเสร็จกิจแล้วไม่อยากวิเคราะห์เลยข่าวนี้แต
1: ่ชีวิต
0: แต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านอันนี้เราเริ่มกลัวนะคนแบบนี้มาเยือนบ้านถึง2รอบอ่ะนะครับ ก็น่ากลัวนะเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาดูแล้วเขาพอที่จำได้เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วย
1: เออ
0: นะพอที่จะรู้ตัวแล้วนะครับก็ครั้งนี้มีหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะเอาไปดำเนินคดีนะฮะเคยจับได้ว่าจะมางัดบ้านแล้วครั้งนึงแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีหลักฐานไม่มีกล้องตอนนี้เขาติดกล้องไว้แล้วแล้วเขามีหลักฐานแล้วนะครับก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรก็บอกว่าตอนนี้พอรู้ตัวแล้วพฤติกรรมเขาเนี่ยชอบสะสมชุดชั้นในของผู้หญิงแล้วก็มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วยนะครับก็คงจะไม่ปล่อยไว้เพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคม
1: เออ
0: นะครับ
1: น่ากลัวจริงเนาะ
0: จริงพี
1: ่ในยุคนี
0: ้ครับ
1: ต้องตากผ้าก็ต้องระแวงระวังเนาะ
0: ทำไมต้องใช้กินใช้กินที่โดนไม่ชอบ
1: เออก็คือเอาอย่างนี้จริงๆนะน้อยมากเลยที่ไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะมันก็กลิ่นเดียวกันนั่นแหละน้องๆเอาจริง
0: ๆ
1: เออ
0: ถ้าเอาถ้ามาเอาไอ้แบบซักแล้วใช่ไหม
1: เออถ้าซักแล้วอ่ะแต่ทีนี้แล้วใครเอาชุดชั้นในกางเกงในที่ไม่ซักมาแขวนใช่ไหม
0: คือพวกนี้เขาก็คงมีความแบบ
1: นี้เนี่ย
0: มีความจินตนาการไปด้วยนะคือดูผู้หญิงที่เดินเข้าออกในบ้านหลังนี้แล้วก็คงจะจำภาพไว้แล้วพอตกดึกก็มาเอาชุดชั้นในแล้วก็ไปจินตนาการว่าเป็นของผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่เขาไปถึงคนที่เขาคือของใครก็ได้หรือว่าคนที่เขาจ้องอยู่ในฐานะที่มีประสบการณ์น้องลุง
0: จากการทุ่งข่าวประสบการณ์จากไหนเดี๋ยวก็
1: ไม่หลุดว่ะเออเผื่อจะหลุดนะไม่หลุดไหมเออทำไงอ่ะเอาจริงๆนะนี่เคยก็จัดรายการขับสุขภาพด้วยนะเคยสัมภาษณ์หมอว่าเนี่ยมันเป็นอาการหรือเป็นโรคอะไรหมอบอกว่ามันเป็นอาการ
0: ก
1: ็คือนั่นแหละเอาอันดับแรกเลยก็คือความผิดปกติทางจิตค่ะเพราะว่
0: าก
1: ลิ่นเฉพาะกายของคนที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยมันทำให้บางคนนะเขาคิดว่าเขาสบายขึ้นเขาหายเครียดขึ้นเออจริงเนี่ยเข้าข่าย
0: อ
1: ันนี้เข้าข่ายโรคจิตระดับต้นแต่ว่าถ้าไปแอบสอยอยู่บ่อยๆจนเขาเนี่ยจนเป็นข่าวอย่างเงี้ยอันนี้หนักแล้วค่ะอันนี้เข้าข่ายก็เรียกว่าเดี๋ยวคุณหมอเขาใช้เป็นโรคภาษาอังกฤษนะเนาะคือแบบมันก็สร้างความสุขในจินตนาการแบบเพื่อสำเร็จความใคร่จากวัตถุสิ่งของอะน้องดงประมาณนั้นนะเออ
0: นี่ผมรู้ว่าผมไม่คิดเอาตามแบบหลักความเป็นจริงเลยนะว่าเขาก็คงต้องดูว่าบ้านไหนแบบโอ้บ้านไหนแบบเป็นแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะไม่แต่มันก็จะมีนะมีประเภทที่แบบชื่นชอบผู้สูงอายุ
1: ใช่ใช่ที่คุณหมอเคยอธิบายคุณหมอบอกว่าไอ้กลุ่มพวกเนี้ยเหยื่อไม่ค่อยอันตรายหรอกก็คือมันเอาแค่นี้แหละเออมันแค่เหมือนกับว่าเป็นพวกขี้ขาดด้วยซ้ำไปหมอบอกว่าอย่างนั้นมันเอาแค่นี้แหละมันไม่ได้มาทำร้ายจะข่มขืนเขาไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นไอ้กลุ่มเนี้ยเออแต่ว่าอาการบางคนเนี่ยไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายเออชอบประเภทชอบเนี้ยดูถ้าเอาหลายคนบอกเอาถ้าดมของแฟนน่ะดูเป็นโรคจิตไหมหมอบอกว่าก็ไม่ได้ผิดมากแต่ถ้าไปหยิบของคนอื่นมาในเนี้ยมากอยู่พอสมควรอยู
0: ่ดมของแฟนไม่โรคจิตเหรอ
1: ไม่เท่าไหร
0: ่
1: วันนี้ดมยัง
0: เดี๋ยวขอดมแป๊บเดี๋ยวขอดมหมอนะรู้สึกอะไรไหม
1: ไม่มากเออเพราะว่าเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยบางบ้านอ่ะเขาก็ซักรวมอยู่แล้วเออบางทีก
0: ็
1: สามีซักภรรยาซักแล้วแต่ก็ซักรวมใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าพวกที่ไปขโมยมานั้นเนี้ยอันเนี้ยพอได้แล้วอาจารย์เนี่ยนะคะ
0: ใช่นี่จริงด้วยเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยที
1: ่
0: เราที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เขาจะเลือกเฉพาะบ้านที่มีลูกสาวหรือมีผู้หญิงที่ยังดูแบบเป็นวัยรุ่นเป็นสาวๆอ่ะแต่ว่าเนี่ยมันม
1: ี
0: ความชื่นชอบในความเป็นแบบความเป็นเด็กความเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยตัวผู้ต้องหาอาจจะชอบแบบนั้นชอบแนวนั้นเพราะมันจะเลือกก่อเหตุเฉพาะบ้านที่แบบอย่างที่บอกมีเด็กอยู่มีวัยรุ่นอยู่แล้วก็ไปจินตนาการเอา
1: อื

0: ค่ะ
1: เราวงจรปิดช่วยเราได้นะอย่างน้อยก็มีหลักฐานนะ
0: ช่วยได้ช่วยด้วย
1: ครับผม
0: พวกนี้ค่ะมาดูเรื่องของกกต.สักหน่อยนึงนะคะโอ้ที่แสวงบุญมีต่อจะดุดเก้าอี้เหรียญรุ่งคืออะไรอ่ะ
1: เพราะว่าแกไปทำอะไรฮะ
0: เออก็เมื่อวานเนี้ยกกต.ประชุมรับกัน7คนนะวาระคาดว่าน่าจะเป็นข่าวเรื่องของท่านเลขาแสวงบุญมีใช่ไหมคะเพราะว่ากกต.ชุดเดิมที่มีคุณอิทธิพลบุญประคองเป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานของปี68เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60ก็รอเพียงความเห็นของกกต.ชื่อนายทิติเชษฐ์ นุชนาถจะเป็นเสียงชี้ขาดก่อนจะรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมในช่วงกลางเดือนนี้ในการประชุมรับเมื่อวานนี้นะคะกกต.ทั้ง7ท่านได้พิจารณาเบื้องต้นว่าจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นข้อกฎหมายที่มีการโต้แย้งกันว่ากกต.ชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมีอำนาจในการประเมินหรือเปล่าเพราะว่าจะมาประเมินภายหลังจากพ้นตำแหน่งเนี่ยไปนานแล้วไม่ได้ซึ่งมันขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่และการประเมินที่ผ่านมาก็ให้เฉพาะกกต.ถ้าไม่อยู่เป็นผู้ประเมินนะคะทีนี้อดีตกกต.2ท่านที่พ้นจากตำแหน่งไปก็ไม่ได้ประเมินนะคือคุณธวัชชัยกับคุณฉัตรชัยแต่กกต.ที่มาแทนก็คือคุณชัยนครชัยเนี่ยก็เป็นคนประเมินนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าให้กกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วมาประเมินด้วยซึ่งไม่ได้เป็นกกต.แล้วไงเพราะนั้นก็น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแต่ว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวสำนักงานกกต.จะไปศึกษาแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่พร้อมกับประเมินนะว่าถ้ายอมรับผลการประเมินเนี่ยจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นคุณแสวงบุญมีต่อเขาว่าจะหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดเก่านั้นประเมินไว้ไม่ผ่าน
1: โอ้ครับผมโอ้นี่ก็เรื่องใหญ่นะ
0: แกไม่ได้ผิดอะไรแกไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าการทำงานไม่ผ่านติดปัญหาข้อกฎหมาย
1: ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวแม่เหล็กให้โดนชาวเน็ตชาวโซเชียลแซะตลอดนะฮะ
0: ก็ใช่เพราะว่า
1: พี่แหวงพี่แหวง
0: พี่แหวงนี่เป็นเมขานะจริงๆหลายคนบอกว่ากกต.ทั้งหมดสิถูกไหมแต่ว่าไม่มีใครออกมาแถลงข่าวหรือว่าอะไรกับสื่อเลยเนาะยกเว้นเลขาอยู่คนเดียวเนาะประจำเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้คุณแสวงบุญมีคุณแสวงบุญมีได้โดนในโซเชียลนี่แบบกระหึ่มมากนั่นแหละค่ะก็ยังต้องรอตาม
1: เกเชียแมนยูนะวันนั้นมีนักเตะตำนานแมนยูมาเนี่ยนะเก็บใส่เสื้อเก็บใส่หมวกเก็บไปขอลายเซ็นนะครับโอ้โหเดี๋ยวจำได้เลยเชียร์แมนยู
0: เชียร์แมนยู
1: นั่นแหละนะครับประมาณนี้
0: เป็นสุดเนาะ
1: ทัดสักเพลงนะพี่เนาะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
2: ฟังเสียงพินยินเสียงแค้น

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์ม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: ครับพี่ตีจำได้ไหมที่เราเล่าว่าร้านค้าแถวมณฑลห้วยขวางครับที่เราเรียกกันนะเขาไม่รับเงินไทยนะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่า
2: หยวนกัน
3: เขารับเงินหยวนแหละก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นทางท่านผอ.เขตห้วยขวางนะครับคุณสมบัติเกลือกีรติธรรมนะฮะท่านผอ.บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเริ่มทำเป็นสติ๊กเกอร์ให้ไปติดหน้าร้านละเพื่อรับรองนะครับว่าจะติดว่าร้านนี้รับชำระด้วยเงินบาท 100% สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภ
2: คว
3: ันนี้จะส่งเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายสุขาภิบาลเนี่ยนะครับลงไปสำรวจตลอด2แนวฝั่งของซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญเลยนะฮะคือตรงห้วยขวางอ่ะนะครับสำรวจแล้วก็เพื่อการันตีในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นสติ๊กเกอร์ไปแจกนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการอยู่ทั้งหมด79ร้านค้าในพื้นที่นะครับที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะว่าเป็นร้านของไทยต้องรับเงินไทย
2: แต่มันเป็นร้านเจ้าของมันไม่ใช่ไทยอะสิ
3: แต่เจ้าของไม่ใช่เพราะว่ามีคนไปโอนอะโอนปุ๊บเนี่ยมันเป็นชื่อคนจีนขึ้นมา
2: ใช่ก็เอาจริงๆนะแถวเมียนบุรีเวลาเราซื้อผักร้านค่ะโอนเป็นชื่อพม่าน่ะมี
3: เอาหรอ
2: เราซื้อผัก5บาท10บาทน่ะเป็นชื่อพม่ามี
3: แปลว่าเขาเก็บหอมรอมริบจนเปิดร้านผักเองแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เขาก็เปิดธนาคารก็เปิดแอปเปิดอะไรได้หมดเลยอะเขาทำได้ยังไงอะ
3: โอ้เนาะ
2: ใช่ไหม
3: ครับ
2: นี่แหละก็ฝากเจ้าหน้าที่อีกแล้วเนาะฝากเจ้าหน้าที่และฝากทุกวันเลยนะเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเนาะ
3: ต้องช่วยกันก็อย่างท่านผู้ว่าบอกไงปัญหากรุงเทพไม่มีวันหมดหรอกอดีตผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัชชาติบอกนะฮ
2: ะ
3: มีเรื่องให้แก้ทุกวันเพราะว่ากรุงเทพมีคนถึง10ล้านคน
2: มีประชากรแฝงอีกเพียบ
3: นะครับช่วยกันนะฮะ
2: ได้ค่ะเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันนะคะพักผ่อนกัน2วันขอให้แม่ค้าทุกท่านขายดีใครที่จะเดินทางก็โชคดีปลอดภัยนะคะวันจันทร์ 4:00 น.กลับมาเจอกันเหมือนเดิม
3: ครับเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะในประเด็นเรื่องของ AI ที่กำลังร้อนแรงโดยที่อาจารย์อัดเนี่ยจะมาชวนมองนะฮะเปรียบเทียบกันระหว่างโมเดลของสิงคโปร์ที่สอน AI กับไทยที่ให้ AI ครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของ AI นะคะมาดูซอฟต์แวร์ใหม่นะคะที่จะช่วย SME ไทยนะคะบริหารโลจิสติกส์นะคะโดยทางด้านของนางสาวณัฐยาเนตยสุภานะคะอธิบดีกรมส่ง